0: การเลื่อนสั้นเลื่อนเทียบสั้นขึ้นเป็นนายร้อยนี่ถือว่าอย่างข้างหลายบางซ้ายบางคนก็ฮอด6ปีฮอด7ปีคันสิยกคันก็บ่มีอันนั้นกฎหมายก็บ่ได้กําหนดคือเบื้องปกครองตัวนี้อันนึงเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับแล้วก็บางสหายก็ถือว่านั่นแหละบ่มีตําแหน่งฉะนั้นจึงเขาเจ้าถือว่าจํานวนนี้เขาเจ้าก็เสนอยกย้ายเพื่อไปประจําการอยู่กรมกองบางคนก็เสนอยักข้ออุดหนุนฉะนั้นจุดนี้ก็เสนอให้คณะที่สอบเพื่อค้นคว้าพิจารณาระบุเสนอในกฎหมายชํานาญเป็นไปได้บ่เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นสุญญูแนวคิดจิตใจของไอ้น้องที่เฮ็ดทางไกลซอกลีกทุกหลักกันดารในการเคลื่อนไว้สารเวและป้องกันเวียนยันอยู่ต่างจุดโรงแรมเพราะว่าถ้าเสียบใส่พักส่วนช่วยเวียกอยู่ในคะแนนการก็ยังได้ร้อยโทร้อยเอกก็ยังมีตัวนี้ข้อเสนอ
1: สําหรับภาคบ่ายสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังและประกอบคําเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยกําลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้มาแต่ปี2017ประกอบมี9ภาค6หมวด75มาตราและปรับปรุงใหม่ครั้งล่าสุดประกอบมี10ภาค8หมวด75มาตราเพิ่มเข้าใหม่1ภาค2หมวด25มาตราตัดออก4มาตราและปรับปรุง45มาตรารักษาเดิม5มาตราที่เสนอโดยพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านได้ยกให้เห็นถึงสภาพรวมเนื้อในขั้นตอนโครงประกอบของกฎหมายเหตุผลความจำเป็นรวมถึงคาดคะเนผลได้รับภายหลังกฎหมายฉบับนี้ถูกฮ้องรับและประกาศใช้อย่างเป็นทางการการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนในครั้งนี้แม่นการจะตั้งปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบก็คือการบูรณะองค์การอำนาจรัฐให้มีความเข้มแข็งเว้ารวมเว้าเฉพาะเพื่อเฮ็ดให้กำลังป้องกันความสงบประชาชนมีความหนักแน่นและทันสมัยเพื่อปกป้องรักษาระบบการเมืองและสอดคล้องกับสภาพการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ตามที่สั่งรัฐปกครองด้วยกฎหมายให้มีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายและคงตัวกว่าเก่าเป็นการปรับปรุงแบบแผนวิธีเวียกของกรมกองเราวิสัชเฉพาะนายและพลตำรวจให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งมีวินัยเข้มงวดมีจรรยาบรรณจรรยธรรมมีแบบแผนซี่นำบรรษาคุ้มครองติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวตามพรบบาทสิทธิ์และหน้าที่เวียกงานวิสัชเฉพาะของกำลังป้องกันความสงบให้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการพร้อมทางเป็นเบิร์นอิงให้บรรดากระทรวงองค์การจัดตั้งและองค์การปกครองท้องถิ่นสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้นายได้พ้นตำรวจเฮ็ดหน้าที่ช่วยเหลือเบื้องแยงทางด้านวัตถุจิตใจและชีวิตการเป็นอยู่ของนายได้พ้นตำรวจและครอบครัวให้ดีขึ้น
0: กฎหมายกำลังป้องกันความสงบประชาชนได้จัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีแล้วอิงสภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังและสภาพเงื่อนไขตัวจริงก็คือข่มเฮียงห้องต้องการข้องนาทีการเมืองในเฉพาะหน้าและยาวนานจึงมีความจําเป็นต้องได้มีการปรับปรุงเนื้อในบางภาคบางหมวดบางมาตราของกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นบอนอิงให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติหน้าทีเวียกงานวิชาเฉพาะของกําลังป้องกันความสงบเพื่อรับประกันการปกปักรักษาความสงบทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมเฮ็ดให้ประเทศชาติมีเสถียรภาพความมั่นคงอย่างหนักแน่น
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วท่านนางสุนทรสัญญาจากรองประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มเพื่อเป็นทิศทางการประกอบคำเห็นพร้อมทางเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมทางสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพันเอกบุญเลิศแก้วพุทธวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่17แขวงอัตปือเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบห่างกฎหมายโฮมบางเนื่อนใน ที่มีลักษณะคล้ายคือกันเข้ามาเป็นอันเดียวเพื่อสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะมาตราที่11ที่เว้าถึงสิทธิ์ของกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาว
0: อยู่ในนี้ข้าพเจ้าอยากให้เบิ่งขึ้นอยู่ในมาตราที่11อยู่ในมาตราที่11นี้ระหว่างข้อ4กับข้อ8ข้อ4กับข้อ8ในทัศนะข้าพเจ้าว่าควรเอาเขาใส่น้ํากันแต่ว่าคันเอาเขาใส่น้ํากันแล้วมันจะไปรุดอันนั้นลงเนาะรุดหน้าที่ลงมันจะรุดสิทธิ์ลงมันยังเหลือ73เพราะว่าอยู่ในนี้เฮามี14สิทธิ์แต่ถ้าเฮาร่วมเขากันแล้วระหว่างข้อที่ข้าพเจ้าว่าข้อ4กับข้อ8มันจะลดลงเหลือ13เนื่องจากว่าเฮานี่ก็เป็นองค์การสืบสวนสอบสวนเนาะจัดตั้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาอยู่แล้วฉะนั้นบรรดาคําสั่งที่เฮาได้ลงใส่อยู่ในข้อที่8นี่ก็นอดอยู่ในเงื่อนไขที่เฮาเว้ามาหั่นเนาะตามกฎหมายว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาอันนั้นข้าพเจ้าอยากให้คณะวิสอบกวดกล้าขึ้นเบิ่งว่าถ้าว่ามันเหมาะสมก็ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นเสียหางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วต่อมาคณะพิสอบหางกฎหมายได้ขึ้นชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมบางเนื้อในของกฎหมายที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติมีความสนใจจากนั้นประธานกองประชุมได้มีความเห็นสรุปสังรวมการประกอบความเห็นเข้าใส่หางกฎหมายฉบับดังกล่าวสำหรับกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทิศิบในภาคเช้ามื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุง
2: ตอนเช้าวันที่13ตุลานี้ท่านเสริมไสกรมศิษย์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอลมต่อการนำและพนักงานลักแรงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยการต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการพบปะโอลมของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งในระยะ9เดือนและทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปี2026รวมทั้งทิศทางแผนการปี2027เป็นต้นเวียกผักพนักงานเวียกขวดทางเวียกทางรถไฟเวียกการบินพลเรือนเวียกขนส่งเวียกทางน้ำเวียกเคหาและผังเมืองเวียกน้ำประปาเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของกระทรวงและเวียกงานสามสร้างในนั้นเวียกงานขวดทางได้ลงเลิกรายงานโครงการลงทุนที่นำใส่ทุน ODA โครงการลงทุนด้วยทุนของรัฐบาลปกติการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายสุขโยส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ตามมติ165ทับสพสและมติ10ทับรบการจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างทางด่วนแต่นครหลวงเมืองจันทน์หาบ่เต็นแขวงหลวงน้ำท้าโครงการก่อสร้างทางด่วนแต่บ่เต็นแขวงหลวงน้ำท้าหาห้วยทรายแขวงบ่อแก้วโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเมืองจันทน์หาหน่วยโครงการทางด่วนแล้วใหม่แต่ทางงอนเมืองไสธานีนครหลวงเวียงจันทน์หาบ้านนาสางเล็กเมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์โครงการศึกษาความเป็นไปได้สำรวจออกแบบและก่อสร้างทางด่วนแล้วใหม่แต่นครหลวงเวียงจันทน์แขวงเส้นสมบูรณ์แขวงเสียงควางหัวพันด่านสากลน้ำโซยโครงการก่อสร้างทางเว้นตัวเมืองปากซันโครงการลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางแต่3แยกทางเลข13ใต้บ้านปาไลเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซหาบ้านน้ำย้อนเมืองอนุวงศ์แขวงเส้นสมบูรณ์โครงการก่อสร้างทางหาบีแต่3แยกขวาน้ำย้อนเมืองอนุวงศ์แขวงเส้นสมบูรณ์หาบ้านนามอนเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์และโครงการอื่นๆในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอลมโดยท่านได้ยกให้เห็นบทบาทความสำคัญของเวียกงานโยธาธิการและขนส่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติก็คือการดำรงชีวิตและการเดินทางไปมาของประชาชนโดยเฉพาะความสำคัญของเส้นทางยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมทางซีนำให้เอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นให้จัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์การลงทุนก่อสร้างและซ่อมแปลงโครงหลังพื้นฐานต่างๆอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในเงื่อนไขที่งบประมาณมีจำนวนจำกัด ให้กวดกาเก็บกำข้อมูลเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างๆบรรดาเส้นทางเสื่อมจอดและบรรดาเส้นทางหับไส้การผลิตในทั่วประเทศสร้างได้มาตรฐานแล้วมีเท่าใดยังเท่าใดแล้วจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์ลงทุนก่อสร้างและซ่อมแปลงบรรดาเส้นทางดังกล่าวในแต่ละระยะให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับทาแหงและความอยากห้องต้องการตัวจริงซอกและแก้ไขบรรดาสิ่งอุดตันในคงเขตเวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้ได้หับการแก้ไขอย่างบุกทะลุแข็งแห่งแท้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัตินโยบายส่งเสริมการนำไส้รถไฟฟ้าให้บรรลุตามคาดหมายที่กำหนดไว้โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อเอื้ออำนวยให้การนำไส้รถดังกล่าวพร้อมทางเลือกเป็นน้ำเข้ารถไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่บ่ทันเพียงพอในเขตตัวเมืองต่างๆให้มีความหับประกันหลายขึ้นกว่าเก่าแก้ไขปัญหาหนี้สินโครงการลงทุนต่างๆที่ยังคงค้างในระยะผ่านมาให้ตกไปเป็นเก่าๆติดตามสุขยุการปฏิบัติโครงการลงทุนระดับชาติให้มีความคืบหน้าและได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ปรับปรุงเวียกงานหอบด้านในคงเขตเวียกงานการบินให้หับประกันความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลน่าเชื่อถือมีเศรษฐกิจและก้าวหน้าทันสมัยจัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์พัฒนาและหันเป็นทันสมัยในคงเขตเวียกงานโยธาธิการและขนส่งให้สามารถตอบสนองความอยากห้องต้องการของเวียกงานในแต่ละระยะ
1: ตอนบ่ายวันจันทร์ผ่านมานี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีทานเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวที่ได้ตั้งหน้านายกรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลจีนนำเอากระตาดอกไม้และคำอวยพรมายังทานเสริมไซกรมสิทธิ์ท่านนางฟางหงตั้งหน้ารัฐบาลจีนแสดงความยินดีชมเชยและนำเอาสารอวยพรจากนายกรัฐมนตรีจีนมายังทานเสริมไซกรมสิทธิ์ที่ได้รับหน้าที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากภาครัฐและประชาชนลาวพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อผลงานการนำพาซี่นำเวียกงานในระยะผ่านมาของทานเสริมไซกรมสิทธิ์โดยเฉพาะเวียกงานด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศอันสำคัญแม่นได้นำเอาความยิ่งยามถามข่าวคำอวยพรและคำเชื้อเชิญจากนายกรัฐมนตรีจีนมายังทานเสริมไซกรมสิทธิ์ไปเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดแม่น้ำโขงแม่น้ำลันซ่างที่จัดขึ้นอยู่จีนในไวนี้ในโอกาสนี้ทานเสริมไซกรมสิทธิ์ได้แสดงความขอบใจต่อคำอวยพรอันจบงามจากนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐบาลและประชาชนจีนรวมทั้งการให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือตลอดระยะผ่านมาซึ่งเป็นกำลังใจและประกอบส่วนเข้าในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศลาวมีผลสำเร็จเป็นก้าวมาพร้อมทั้งตื่นค่าสูงต่อสายพันธมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อและกู้หวมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานเข้มแข็งเหนียวแน่นระหว่างลาวและจีนซึ่งต่างหน้ารัฐบาลลาวจะสืบโตจัดตั้งพันธ์ขยายบรรดาโคตกลงที่ส่งเลขาธิการใหญ่ลาวจีนได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันในระยะผ่านมาให้เกิดดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นทั้งแสดงความชมเชยในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติจีนครบรอบ77ปีตื่มอีก
2: วันที่13ตุลานี้ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสหายคำพันธ์เพยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคพร้อมด้วยคณะได้มาเยี่ยมยามพบปะโอลมและเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะนำวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโดยการต้อนรับของท่านเวียงวัฒนาสนาพันธ์เลขาคณะภาคฮักทานผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมด้วยคณะนำและพนักงานภายในวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านเวียงวัฒนาสนาพันธ์เลขาคณะภาคฮักทานผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ขึ้นสรุปรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระยะผ่านมาผลงานที่ยัดมาได้ด้านดีด้านอ่อนและขอบคงข้างที่จะต้องได้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าโดยเฉพาะแผนเวียกจุดสุ่มรวมมี5แผนงาน37โครงการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววางไว้นับแต่นี้ฮอดปี2030 ในโอกาสนี้สหายคำพันธ์เผื่อยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคได้ให้เกียรติมีคำเห็นโอลมก่อนอื่นสหายได้แสดงความย่องยอสมเสยผลงานที่คณะภาคคณะนำวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้เอาใจใส่นำพาซี่นำสมาชิกภาคพนักงานจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าสามารถญาติได้ผลงานพ้นเด่นหลายด้านแต่อิงใส่ความเฮียกห้องต้องการของนาทีการเมืองในระยะใหม่ต้องได้สืบต่อบุกบืนให้หลายขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะในสภาพและเงื่อนไขปัจจุบันปัญหาสิ่งท้าทายที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวต้องได้ผ่านพาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ทันสภาพการโดยเฉพาะการเหตุนาทีสามพลบทบาทใหญ่คือเหตุนาทีเป็นเสนาธิการกลคัวด้านทฤษฎีแนวทางนโยบายของพรรคเดลัดเหตุนาทีนำเอาแนวทางนโยบายมาตีคำสั่งของพรรคเดลัดไปเผยแพร่โฆษณาบุกระดมเข้าในขบวนการต่างๆและเหตุนาทีประจันบานตอบโต้ถอยทำนองบิดเบือนความจริงใส่หายปลายสีต่อกลุ่มคนบดีผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติของพรรคและหลักเฮา
3: พวกเฮาอยากเฮ็ดหน้าที่ประจันบานในทุกเวลาที่ทุกสมองทุกบ่ใส่ได้เว้ามาวิทยุเฮ็ดเวียกบางอันซ่องนี่ก็เฮ็ดอัน12สมองบางซ่องก็ใส่เฮ็ดสมอง23สมอง24สมองอันนี้ออกอันอากาศต่างๆกันอันให้สังคมนะครับผู้เข้าใจแต่ว่าอันสําคัญที่สุดแต่เป็นผู้ใส่ยังเป็นผู้ประจันบานผู้ตอบโต้ตอนสังคมออนไลน์เราคอยทำนองที่บิดเบือนความจริงเนี่ยข่าวปลอมหรือว่าข่าวปลอมต่างๆก็สร้างกันได้เป็นเที่ยวกันในการตอบโต้อย่างทันเวลาหรือว่าปัญหาข่าวล้วนแต่ผู้สร้างก็สามารถออกทันกับสถานการณ์ต่างๆอันนี้เป็นเรื่องงานประจันบานไม่ว่าพ่อทำเป็นผู้คุ้มค่าทำเป็นผู้เผยแพร่ทำเป็นผู้แก้ไขปัญหาเรื่องงานประจันบานทุกวันเวลาทุกนาทีอันนี้เป็นความรับผิดชอบของอันคณะผู้สาวโฮมมอบรวมมอเฉพาะเนี่ยเพียงงานวิทยุของพวกเราอันนี้อันนี้แต่ว่าพวกเราก็ยึดรอดหน้าที่ของตัวเนี่ยอย่างผ่านมาเนี่ยได้อย่างเป็นอย่างดีแล้วในโครงสร้างก็สามารถประเมินได้ว่ารายการวิทยุแต่ละช่องนั้นช่องไหนที่เนี่ยได้รับการนิยมส่งสอบรายกันหมู่โครงสร้างก็สิประเมินได้
2: สหายคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางภาคยังได้เน้นหนักให้คณะภาคคณะนำวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวสืบต่อเอาใจใส่3หน้าเวียกที่สำคัญเป็นต้นเวียกงานกงจักการจัดตั้งต้องเอาใจใส่ซับซ้อนพนักงานรัฐกรให้ไปตามหน้าที่พลบทบาทและที่ซี่นำของคันเทิงวังออกสืบต่อเวียกงานก่อสร้างภาคพนักงานภายหลังที่ปรับปรุงการจัดตั้งใหม่แล้วเพื่อให้มีความนักแน่นเข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะการสร้างหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสืบต่อศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้สมาชิกภาคพนักงานในสภาพเงื่อนไขใหม่ที่มีความผันแปรอย่างไวว้าเพื่อให้มีความอุ่นเอียนทุนเทียงสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงตามหน้าที่การเมืองที่คันถึงมอบหมายให้ให้เอาใจใส่ปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานอย่างสมเหตุสมผลเพื่อเป็นการให้กำลังใจและเอาใจใส่เบิ่งแยงชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานให้มีความยุติธรรมโปร่งใสและทั่วถึงงานตลาดนัดในโอกาสบุญสวงเหือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ปีนี้คาดว่าจะมีสินค้าที่เอามาวางแสดงและขายหลายกว่า500หันและยังมีกิจกรรมอื่นอีกตลอดระยะจัดงานหาเมื่อท่านนางจิตประเสริฐวิจิตรลาศีหัวหน้าห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองศรีสัตนาคให้สัมภาษณ์ว่าบุญทรงเงื้อจอมแจ้งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14หา18ตุลานี้ภายในงานตลาดนัดจะมีการวางแสดงและขายสินค้าโอดอปครอบครัวตัวแบบของเมืองนครหลวงและประดักแขวงอ้อมข้างเขาห่วมเพื่อสุกยู่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในและสุกยู่ส่งเสริมให้บรรดาหัวหน่วยสินค้าโอดอปบรรดาเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ให้วางแสดงและขายสินค้าเนืองเมือง1ผลิตภัณฑ์และครอบครัวตัวแบบนอกจากสินค้าโอดอปและครอบครัวตัวแบบแล้วยังมีเครื่องใช้สอยเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอื่นอีกจำนวนหลายกว่า500หัน
4: ซึ่งสินค้าที่จะเอามาวางแสดงขายในงานนั้นก็มีสินค้าหลากหลายประเภทบ่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องหัตถกรรมผ้าฝ้ายผ้า

0: ทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเที่ยวชมงานตลาดนัดบุญทรงเฮือจอมแจ้งเมืองศรีสัตนาคปีนี้เพื่อเลือกชมเลือกซื้อสินค้าโอดอปและร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันทรงเฮือจอมแจ้งให้เต็มไปด้วยบรรยากาศฟดฟื้นมวลซื่นฮักษาได้ฮิตของประเพณีอันดีงามของชาวเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเมืองจันทน์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามในระยะเยี่ยมยามจีนอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมกองประชุมครั้งที่2คณะกรรมการร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติเวียดนามและจีนในวันที่12ตุลานี้ที่นครหลวงปักกิ่งท่านเจิ้งเมงเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้พบปะกับท่านหลี่เสียงนายกรัฐมนตรีจีนประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เสนอให้สองฝ่ายยกระดับการเสื่อมโตโค้งลางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะการร่วมมือด้านทางรถไฟเริ่มลงมือก่อสร้างและสำเร็จบรรดาเส้นทางรถไฟเสื่อมโตสองประเทศโดยไวเพื่อสร้างเงื่อนไขสะดวกให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนสองประเทศสร้างเงื่อนไขให้ผลิตภัณฑ์กสิกรรมสินค้าของเวียดนามส่งไปจีนยุ่งแห่งการร่วมมือด้านสายเดนยู่แห่งการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมบำรุงสร้างแหล่งทรัพยากรที่มีระดับสูงส่วนท่านหลี่เสียงนายกรัฐมนตรีจีนได้ตีราคาสูงต่อบรรดาข้อเสนอของประธานสภาแห่งชาติเวียดนามโดยเสนอให้ส่งฝ่ายยู่แห่งการก่อสร้างบรรดาเส้นทางรถไฟให้บรรลุมาตรฐานเสื่อมโตกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจีนเพิ่มทวีการเสื่อมโตทางน้ำทางบกสร้างด้านสายเดนอัศริยะเขตหัวมือผ่านสายเดนและการหัวมือด้านไฟฟ้าระหว่างสองประเทศ
0: สำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานเมื่อบรมนิวาทานปาโบโวซูเปียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียได้เข้าร่วมพิธีนำเสนอการส่งออกแบตเตอรี่ยานพาหนะไฟฟ้าเป็นข้างทำอิฐของอินโดนีเซียยูนิคมอุตสาหกรรมเวดาเบียในแขวงมาลูกูเหนือของอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของนโยบายการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศเพื่อสุกยูความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าท้องถิ่นการส่งออกแบตเตอรี่ยานพาหนะไฟฟ้าแมนขอพิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายการปรุงแต่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าแมนได้ดำเนินไปตามทิศทางที่ถูกต้องและอินโดนีเซียจะยังคงสืบต่อสุกยูนโยบายนี้ต่อไปความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาลอินโดนีเซียสุดผ่านมาท่านปาโบโวซูเบนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียยังได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการดำเนินงานของโครงการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ4โครงการพร้อมด้วยการวางศิลาลึกก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่7แห่งอยู่ในคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเติมอีกที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา4ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package ส มัครได้เลย TFM Swift เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ

0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวธนกร
3: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
4: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยหีบของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
3: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
5: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
6: เอามาห่วงแหนห่วงใจกัน
7: ปกปักรักษา
8: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
9: ไปให้ลูกหลานได้ทำคน
10: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
5: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

ฮัดแน่นขวงสมัคคีอยู่อ้อมข้างศูนย์กลางผักตัดสินใจผ่านพาทุกเวียกงานต่างๆนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของผักจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ภายหลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านพ้นไปซึ่งต่อจากนี้ถึงเวลา 8:00 รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะกะเหรี่ยงไทเนื่องในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคลุสีด้านเวียกงานสามสร้างและนอกจากนั้นมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งก็ล้วนแล้วแต่ได้ส่งแสงสว่างยังสู่ปวงสนอของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสนอของพวกเขามีการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งนับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาตั้งแต่ปี1975ถึงปี2026นี้ก็พอดีครบรอบ51ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสนอของพวกเขาทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นว่ารวมกันเป็นทั่วประเทศได้มีการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดส่องใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อๆท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน11ขึ้น3ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพ่อๆท่านมื้อนี้วันพุธวันที่14ตุลา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงื่อนไขอันมีความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปองสลอกกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานที่พร้อมสุ่มจิตสุ่มใจสนที่การงานในต่างๆเฉพาะกับเป็นสุ่มใส่การเก็บเกี่ยวเมียนมัดเข้าหนักปีสืบต่อใส่เวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมตำแผ่นเวียกค่าเวียกขายต่างๆทั้งหมดนั้นกันล้วนแล้วแต่แม่นแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเวลาใดพรรครัฐบาลก็มีความปรารถนาแห่งกาอยากเห็นชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลากับพวกเขามีความอุดมหั่งมีเข้มแข็งประเทศชาติมีการพัฒนาฉะนั้นพวกเขาจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยมาแต่ปี1975ทับฟันกระดบพรรคได้ยืนยันมากผลของการปฏิวัติว่าไสยชนะอันเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ดังกล่าวเป็นขีดหมายแห่งการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และปิดฉากให้แก่ระยะใหม่ของการปฏิวัติระยะของประชาชนเฮาเป็นเจ้าของประเทศชาติเป็นเจ้าสัตรกรรมของตนและก้าวขึ้นตามเส้นทางสังคมนิยมอย่างสง่าราศีเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นในระยะเปลี่ยนแปลงใหม่พรรคได้กำหนดการนำพาสร้างรัฐเป็นรัฐของประชาชนมาจากประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงพรรคเน้นว่าในทุกเวียกงานจะต้องปฏิบัติตามทิศนำที่ว่ารัฐและประชาชนพร้อมกันเฮ็ดศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมกันเฮ็ดกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคได้กำหนดหัวข้อเฉพาะในการสร้างสังคมที่ประชาชนเป็นเจ้ามีประชาธิปไตยเสมอภาพยุติธรรมตามทิศให้ประชาชนได้ฮู้ได้ปรึกษาหารือและเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติรัฐของประชาชนต้องได้เสริมขยายสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนสาพอกแห่งงานอันนี้เป็นปัญหาใหญ่และเป็นพื้นฐานที่สุดในแนวทางของพรรคเฮาได้เน้นว่าสิทธิ์เป็นเจ้าต้องไปเคียงคู่กับพันธะต่อลมโมต่อสังคมและประเทศชาติพรรคเฮาได้กล่าวเตือนประชาชนให้ยกสูงสติเป็นเจ้ากดตนเองให้ควบคู่ตามทิศที่ว่าเฮ็ดดีได้กินหลายเฮ็ดบ่ดีปานใดก็ได้กินน้อยเฮ็ดถูกเฮ็ดถูกวินัยเฮ็ดเป้เพต้องใช้แทนการสร้างรัฐโดยประชาชนบนพื้นฐานครับผู้ทางด้านทฤษฎีที่ว่ารัฐโดยประชาชนแม่นรัฐโดยประชาชนเลือกเอาตัวแทนของตนดังกล่าวรัฐโดยการนั้นโดยประชาชนให้การสนับสนุนช่วยเหลือประกอบภาษีอากรเพื่อให้รัฐได้ใช้จ่ายเคลื่อนไหวรัฐดังกล่าวโดยประชาชนตำนี้ก็สร้างช่วยเหลือในเวลาก้าวถึงอำนาจการปกครองนั้นพรรคได้ยั่งยืนให้เห็นถึงการสร้างรัฐโดยประชาชนว่าอำนาจการปกครองของประชาชนต้องเป็นประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งขึ้นต้องจงฮักภักดีต่อประชาชนฮับใช้ประชาชนอย่างสุดอกสุดใจก่อนอื่นมดแม่นฮับใช้ประชาชนพวกแห่งงานและต้องรับผิดชอบต่อประชาชนบรรดาเผ่าเฮ็ดเวียกตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยแบ่งกันรับผิดรับชอบสร้างกฎหมายโดยแน่ใส่ปกปักรักษาอธิปไตยของชาติสิทธิผลประโยชน์และพันธะของประชาชนผู้ออกแห่งงานเท่าทุกชนเผ่าเหล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นพรรคจึงยังยืนว่าการพัวพันระหว่างพรรคกับมหาชนแม้นการพัวพันแบบกายอินทรีย์และเป็นตายมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้ยังยืนอย่างนักแน่นว่าพรรคที่บ่มีความสะดุ้งไหวบ่ยอมปรับปรุงตนเองในจุดจะกลายเป็นพรรคที่ล้าหลังสูญเสียความเลื่อมใสศรัทธาและสนับสนุนจากมหาชนการสร้างรัฐเพื่อประชาชนรัฐเพื่อประชาชนแม่นรัฐถือเอาผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนเป็นจุดหมายทุกอย่างแม่นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนอกนั้นบ่มีผลประโยชน์อื่นใดในบทรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่1ของพรรคยืนยันว่าพรรคถือเอาการรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนเป็นทิศนําให้แก้การกระทําของตนเองภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยการสร้างสารัฐเพื่อประชาชนเน้นว่ารัฐกรรัฐบาลก็ต้องได้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงมีประสิทธิผลพรรคเฮามีอุดมคติอันเดียวคือพรรคของพวกเฮาเป็นพรรคที่เกิดมาจากประชาชนและเพื่อประชาชนพรรคเฮาได้มีอุดมคติอันเดียวคือรับใช้ผลประโยชน์ของประชาชนอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสงบประเทศชาติมีความมั่งมีเข้มแข็งพรรคเฮายำใดก็ถือว่าประชาชนเป็นบ่อเกิดของกำลังแห้งเป็นบ่อนเอียงอันแน่นแกนและสำคัญกว่าหมู่เพื่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ของการปฏิวัติในระยะผ่านมาในปัจจุบันก็คืออนาคตพรรคยืนยันว่ากำลังหนุนของทุกๆการปฏิวัติแม่นประชาชนแม่นชาติแม่นพรรคและแม่นรัฐประชาชนเปรียบเหมือนดังน้ำพรรคและรัฐเปรียบเหมือนดังเหือผู้ที่จะสู่เหือหรือเฮ็ดให้เหือข้ามแม่น้ำได้ก็แม่นประชาชนสาธารณรัฐการพาสร้างรัฐของประชาชนแม่นได้รับฮู้และเสริมขยายอย่างได้รับมากผลตัวจริงสิทธิประชาธิปไตยของประชาชนได้รับการเสริมขยายสิ่งดังกล่าวนั้นได้กำหนดแจ้งอยู่ในรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับประชาชนสามารถปฏิบัติสิทธิเป็นเจ้าของตนในการเข้าร่วมเลือกตัวแทนของตนเข้าร่วมเรียกงานของรัฐและเข้าร่วมการกวดกาดเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นการนำพาสร้างรัฐโดยประชาชนไม่ได้ยั่งยืนว่าผ่านตัวแทนของประชาชนนับแต่สภาสุดที่3เป็นต้นมาประชาชนได้ปฏิบัติสิทธิประชาธิปไตยอย่างเต็มส่วนในการเลือกตัวแทนเพื่อมาปฏิบัติเจตจำนงของประชาชนตัวแทนของประชาชนก็ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างหมดจิตหมดใจประชาชนสัมผัสได้ในการปฏิบัติบทบาทเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงปริมาณสมาชิกที่เป็นตัวแทนก็ได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปีการปฏิบัติบทบาทเป็นตัวแทนในการสร้างกฎหมายกวดการปฏิบัติกฎหมายและตกลงปัญหาสำคัญของชาติของแขวงได้ปรากฏเป็นรูปธรรมตลอดมาฉะนั้นเฮ็ดใดๆเพื่อเฮ็ดให้การยึดมั่นและการเสริมขยายธาตุแท้ของพรรคบนจิตใจที่ว่าพรรคเฮาเวลาใดก็ยึดมั่นในธาตุแท้ของสนสันถือประชาชนเป็นกกรับใช้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อผลประโยชน์รวมของชาติของประชาชนการสร้างรัฐของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแม่นมีเนื้อในกวมรวมเอาหลายปัญหามีลักษณะลึกซึ้งและครอบด้านการนำพาของพรรคต่อการสร้างรัฐและของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนต้องได้ดำเนินไปเช่นว่าการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคเริ่มจากความเป็นแบบอย่างนำหน้าและแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนยึดบันทัศนะไกสอนพรหมวิหารที่ว่าทุกเอิ้นว่าทุกก้อนประชาชนสนุกตามหลังประชาชนเหตุใดขึ้นเดียวนั้นประชาชนจึงยึดถือประชาชนจึงเดินตามประชาชนจึงศรัทธาและประชาชนจึงไปนำเฮาเสริมขยายมูลเสื้อการนำของพรรคตามทิศพรรคกับอำนาจมีหน้าที่นำพารัฐพรรคนำพารัฐแม่นนำพาบรรดาองค์การอำนาจรัฐปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระบทบาทในการนำพาและรัฐก็ต้องปฏิบัติพระบทบาทในการคุ้มครองบริหารรัฐให้มีผลศักดิ์สิทธิ์ในการปฏิบัติการนำพาของพรรคการบริหารของรัฐนั้นแม่นการปฏิบัติบนพื้นฐานทุกแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐต้องได้ให้ประชาชนฮู้ประชาชนปรึกษาหารือประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติประชาชนกวดกาและประชาชนได้รับผลประโยชน์เหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นการนำพาสร้างรัฐของประชาชนบนจิตใจเคารพและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนบรรดาเผ่าพรรคเฮาบ่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากผลประโยชน์รวมของประชาชนดังนั้นคณะพรรคทุกขั้นต้องได้เสริมขยายมูลเสื้อของพรรคเฮายึดมั่นเดินตามแนวทางของมหาชนเอาประชาชนเป็นกกเอาประชาชนหรือว่าเขตชนบทเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเสริมขยายทักษะสีน้ำของเลขาธิการใหญ่ได้เน้นหนักว่าลีกที่สุดการกระทำใดๆที่เฮ็ดให้ประชาชนย่านประชาชนบ่กล้าเว้าประชาชนบ่กล้ารายงานและบ่กล้าเข้าถึงเจ้าหน้าที่การเสริมขยายแนวทางเกี่ยวกับการสร้างรัฐโดยประชาชนโดยการสร้างความเข้าใจถูกต้องตามทิศที่ว่าภารกิจปฏิบัติแม่นภารกิจของประชาชนปัญหา
การองค์การจัดตั้งของพรรคบรรหารรัฐต้องได้รับการสร้างตั้งขึ้นจากประชาชนประชาชนเลือกเอาตัวแทนของตนเพื่อปฏิบัติเจตจำนงของตนอยู่ขั้นศูนย์กลางมีสภาประชาชนสูงสุดอยู่ท้องถิ่นแม่นมีสภาประชาชนแม่นองค์การอำนาจรัฐอยู่ท้องถิ่นซึ่งแม่นประชาชนทุกท้องถิ่นเป็นผู้เลือกตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติสิทธิ์เป็นเจ้ารวมหมู่ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นฉะนั้นสั่งรวมแล้วแนวทางของพรรคในการสร้างรัฐของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนเป็นการยั่งยืนถึงสิทธิพันธะและบทบาทการนำพาของพรรคของประชาชนในการตัดสิทธิ์สัตยกรรมของชาติบทบาทของประชาชนในการเลือกเอาตัวแทนของตนที่มาปฏิบัติเจตจำนงของประชาชนเป็นการยืนยันมากผลของการปฏิบัติแม่นมารับใช้ประชาชนให้สมกับรัฐของประชาชนอย่างแท้จริงฉะนั้นในโอกาสที่พวกเขาพวมเอิ้นว่าติดตามระยะดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่ในปัจจุบันนี้พวกเขาล้วนแล้วแต่มีการคอมมิตความคิดความเห็นหรือว่าการตำหนิส่งข่าวพวกเขาบ่เพียงแต่ระลึกถึงผลสำเร็จที่ผ่านมาแต่ยังเป็นการยืนยันถึงความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคในอนาคตพรรคประชาชนปฏิวัติลาวยังคงเป็นแสงสว่างที่ช่องทางให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าก้าวไปสู่ความสง่างามความเจริญรุ่งเรืองที่ยืนยงขอให้พวกเขาร่วมกับพร้อมกันสืบต่อตามทิศทางของพรรคด้วยความภาคภูมิใจและความกตัญญูเพื่อสร้างประเทศชาติก็คือประเทศลาวก้าวไปสู่ความเข้มแข็งและสันติสุขตลอดกาลนานขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของวันพุธวันที่14ตุลาคม2026ท่านผู้ชมครับฉะนั้นมาถึงสุดนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามเนื้อรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคตามขั้นตอนต่อไป

เวลาในรายการเหลือเพียงแต่10นาทีเท่านั้นถ้าฟริกระดบจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพันขยายมติกวางไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสละของพวกเขาสุมคิดสุมใจสถานที่การงานต่างๆพนักงานรัฐกรเข้มจิตเข้มใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติในที่เวียกงานขอสิ่งสำคัญขอให้เพิ่มความระมัดระวังการไปการมานับถือกฎระเบียบจราจรในเคร่งครัดเนื่องจากว่าอยู่ในสภาพของพวกเขาปัจจุบันนี้เส้นทางก็กำลังได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างยุดยั้งแต่ว่าเว้าถึงเวียกงานตามถนนหนทางหรือว่าเส้นทางตะเลจุดตะละบอนมันก็ผัวพันถึงเวียกงานของโยธาธิการและขนส่งฉะนั้นเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติโอรมต่อคณะพักคณะนำของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งซึ่งนายกรัฐมนตรีที่นำให้โยธาธิการขนส่งพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลในเมื่อวานนี้อยู่ที่ห้องประชุมใหญ่ของกระทรวงโยธาธิการขนส่งท่านเสริมชัยกุมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวได้ให้เกียรติเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงโยธาธิการขนส่งโดยมีท่านเด็กหลายศรีวิไลกรรมการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งพร้อมด้วยบรรดาท่านห้องรัฐมนตรีหัวหน้าห้องการหัวหน้ากรมสถาบันกองวิชาการพนักงานดักแรงและพนักงานรัฐกรทั่วกระทรวงโยธาธิการขนส่งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นท่านนิกรัยศรีวิไลกรรมการส่วนกลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาโดยเฉพาะแผนงานโยธาธิการขนส่งในระยะ9เดือนต้นปี2026ได้ทิศทางแผนการ3เดือนท้ายปีนี้ได้ทิศทางแผนการปี2027เป็นต้นเมนเวียกพักและพนักงานเวียกขวดทางเวียกงานรถไฟเวียกงานการบินพลเรือนเวียกขนส่งเวียกทางน้ำเวียกเคหาและผังเมืองเวียกน้ำประปาและเวียกการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองของกระทรวงและเวียกงานสามสร้างโดยเฉพาะเมนท่านเสริมชัยกุมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีได้สิ้นนำให้กระทรวงโยธาธิการขนส่งเร่งใส่ปั๊บปรุงปัวแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนือ13ใต้ให้ได้รับการก่อสร้างให้สำเร็จภายในระยะ5ปีต่อหน้าก็คือให้สำเร็จก้อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่13ของพรรคที่จะมาถึงนี้นอกนั้นท่านนายกรัฐมนตรียังนิ่งให้เอาใจใส่เก็บกำจำนวนเส้นทางเสื่อมจอดโดยเฉพาะในเส้นทางเสื่อมจอดเศรษฐกิจและเส้นทางเสื่อมจอดระหว่างประเทศให้สามารถขึ้นแผนปรับปรุงและก่อสร้างให้กลายเป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเอาใจแซ่ปรับปรุงเส้นทางนำไส้ขนส่งการผลิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งการผลิตออกจำหน่ายและส่งออกไปต่างประเทศปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อนุ่งดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถบรรลุตามแผนที่ได้กำหนดไว้และปรับปรุงเส้นทางภายในและเทศบาลนครหลวงให้ได้มาตรฐานให้คณะนำของกระทรวงโยธาธิการขนส่งเป็นเจ้าการซุกโยซอกหาขอดขั้นที่มันอุดตันในระยะผ่านมาให้โรงเรียนเพื่อสามารถแก้ไขให้ถึกจุดปรับปรุงเส้นทางตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้สำเร็จเอาใจใส่สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการสำคัญเช่นว่าโครงการทางรถไฟลาวเวียดนามโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยพร้อมทางโครงการอื่นๆเพื่อให้ไทยมีความคืบหน้าและได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้ได้เขียงคู่กันนั้นและก็มีการกะเกียมสร้างเส้นทางสองสั้นจากดอนหนูนหาคอยผลเข็งให้สำเร็จก้อนกองประชุมใหญ่ครั้งที่13ของพรรคเพื่อการแก้ไขปัญหารถติดก็คือในสภาพปัจจุบันนี้ท่านฟัดกรบอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอมาดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนท้ายของรายการมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้ก็ได้หลายท่านนับตั้งแต่บุญปันฮับฟังจากบ้านก่อเสสถานเป็นว่าฮับฟังรายการนี้อยู่อากาศแจ่มใสดีอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีฮับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำเขียงเวียงจันทร์เสียงแจ้งดีชัดเจนดีพร้อมด้วยอันนี้จากพมจันทร์บ่อนี้ติดตามเป็นประจำและเป็นว่าอันนี้มีอันนี้พวกนายจากแข่งการแข่งขันบุญส่วงเหือแข่งคำม่วนแข่งสารวันเช่นบอกและแข่งบริคำใสอีกคำว่าตะปือแข่งเซกองแข่งจัปซักในสองแข่งบริคำใส14ลำว่าจังสันแล้วก็สิงทอนเพื่อนว่าติดตามในการในยูเดอร์แล้วก็คงวงสอคงสอนบ่อนี้อยู่ทางเมืองคำเกิดฟังโยเปียดไผบูรณ์ติดตามเป็นประจำจากห้องประการส่วนกลางพักแล้วก็บัวร้อนบ่อนี้เพราะว่าบัวร้อนเพื่อนว่าครับฟังรายการนี้อยู่ติดตามเป็นประจำและเห็นว่ารายการนี้จัดรายการมีเนื้อในสาระดีหลาย
ในหลายท่านในหลายท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทับฟัดกระดบนะมาถึงสุนี้เวลาเหลือเพียงแต่4นาทีเท่านั้นแจ้งท่านได้ฟังข้อมูลคำเส้นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริทาวรวิเศษศรีในสร้างควบคุมเสียงสอบเพียงคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำในการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบพ่อกันไม่มืออื่นเศร้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้สามสี่ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว

0: รายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังอีกเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกๆท่านมาพบพ้อกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรายการนี้นำเสนอท่านฟังเริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 8:30 น. มาพบพ้อเพื่อนมิตรรายการนำเอาข่าวๆในการผลิตของสาวกสิกรบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ครอบครัวตัวแบบในการผลิตกสิกรรมนี่แหละมานำเสนอท่านได้รับฟังรายงานในสาวกสิกรพวกเขาก็แม่นกำลังคุ้นเคี้ยวเก็บเกี่ยวเมียนมัดข้าวนาปีเนาะโดยเฉพาะข้าวนาดอนี่แหละบอนใดที่เพิ่นปักดำแต่หัวปีก็แม่นได้เก็บเกี่ยวเมียนมัดแล้วบอนใดปักดำซาหรือว่าได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนี้เพิ่นก็ได้มีการฟื้นฟูเนื้อที่การผลิตคืนใหม่เฮ็ดให้การเก็บเกี่ยวหั่นอาวซาเดจังได้ก็แม่นให้เอาใจใส่หยัดฝ่ายหยัดพ้นนั่นแหละเพื่อผลผลิตที่พวกเขาทุ่มเทเงื้อแห้งได้ถึงหอนลงไปนั้นให้ได้รับมากผลกลับมาที่ดีตามระดับคาดหมายที่วางไว้ผลิตให้คุ้มอยู่คุ้มกินแล้วพวกเขาต้องได้ผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินเงาะก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้เนื้อในรายการวันนี้ก็ได้นำเอาเรื่องของการผลิตทางด้านกสิกรรมนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังโดยเฉพาะท่านใดที่กำลังซอกห้าอาชีพเสริมหรือว่าจะผลิตให้เป็นสินค้าอันนี้การเลี้ยงไก่พันไข่นี่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเหตุให้ล่าครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากใดแต่พวกเขาจะมีเทคนิคในการเลี้ยงคือแนวใดหั่นอย่าลืมติดตามมาฟังจากทางรายการมื้อนี้ส่วนตอนท้ายมาฟังครอบครัวที่เพิ่นมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการผลิตกสิกรรมก็คือการเลี้ยงหมูสร้างรายรับสู่ครอบครัวได้หลายร้อยล้านกีบต่อปีดังครอบครัวของท่านนางแสงมณีพลทลานี่แหละเพิ่นก็ถือว่าเป็นครอบครัวหนึ่งเนาะที่ได้ผลิตทางด้านกสิกรรมก็คือการเลี้ยงหมูนี่แหละเพื่อเริ่มต้นจากจุดใดจึงได้รับผลสำเร็จจะลืมติดตามรับฟังทักรายการมื้อนี้พบพ้อกันอีกฟังเพลงก่อน
0: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองผสม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วเมาะเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเขามาฟังนะสำหรับท่านที่คิดอยากเลี้ยงไก่พันไข่ไว้บริโภคภายในครอบครัวก็ดีหรือว่าเลี้ยงเป็นสินค้าต้องได้มีเทคนิคนะในการเลี้ยงคืออะไรจึงจะได้รับผลผลิตที่ดีนั่นก็คือการเลี้ยงไก่พันไข่เพิ่นแบ่งออกเป็น3วิธีท่านผู้ฟังนั่นก็คืออันที่1เพิ่นให้เลือกเลี้ยงไก่น้อยเนาะสำหรับอายุได้1มื้อนี่แหละวิธีนี้ท่านถือว่าเป็นวิธีที่ว่าน่าสนใจหลายเนาะเนื่องจากว่าประหยัดใช้เงินลงทุนน้อยแต่ก็มีข้อเสียคือใช้เวลาอยู่ในการเลี้ยงท่านอาวดนเพราะว่าต้องเลี้ยงตั้งแต่เป็นไก่น้อยจนไก่ไข่เหตุให้เสียเวลาหลายเสี่ยงต่อการสูญเสียเรื่องการตายนี่แหละหลายเนาะและเวลาที่ว่าพวกเขาใส่เลี้ยงหั่นกระดนถึง5เดือนครึ่งไก่จึงจะสามารถออกไข่ได้ส่วนวิธีที่2ก็แม่นวิธีนี้หั่นจะเลือกใส่ไก่รุ่นไก่ซ้อนเนาะอายุประมาณ2เดือนนี่แหละวิธีนี้หั่นเพิ่นนิยมหลายอันนี้ก็ถือว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ว่าบ่ต้องการความยุ่งยากและก็บ่อยากเลี้ยงไก่ดนอาหารนี่เพิ่นก็ว่าใส่น้อยถ้าใครผู้ที่ว่าเริ่มต้นการเลี้ยงไก่ไข่พวกเขาควรเลือกวิธีนี้แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าจะเหมาะสมที่สุดนั่นก็คือการประหยัดเวลาแดเนาะแล้วก็บ่เสี่ยงการตายของไก่น้อยหั่นส่วนวิธีที่3ก็แม่นเริ่มจากไก่แม่ซ้าวการเลี้ยงวิธีนี้ท่านถือว่าเป็นวิธีที่ว่าเหมาะกับผู้ที่ว่าสนใจเลี้ยงเป็นอาชีพหลักเนื่องจากว่าใช้เวลาเลี้ยงท่านน้อยกว่า2วิธีที่ทางรายการได้นำเสนอมานั้นแต่พวกเขาควรเลือกฟาร์มไก่เซาที่ว่าจะสั่งซื้อท่านสามารถไว้ใจได้เนาะเพื่อว่าคุณภาพไก่เซาที่ดีที่สุดวิธีนี้ท่านเลี้ยงได้ประมาณ21 5 28มื้อนี้ไก่จะเริ่มให้ไข่ได้แล้วนั่นก็คือการใช้เวลาน้อยส่วนจำนวนที่เลี้ยงอันนี้ก็แม่นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์เนาะของแต่ละครอบครัวการเลี้ยงเป็นธุรกิจก็เลี้ยงเป็นสินค้าในต้องเลี้ยงประมาณ 1,500-2,000 ตัวเลี้ยงแบบอาชีพเสริมก็เลี้ยงประมาณ 45-50 ตัวเลี้ยงแบบที่ว่าเป็นอาหารในครอบครัวก็เลี้ยงประมาณ 10-20 ตัวก็ได้แหละนะส่วนการเลี้ยงแบบอาชีพต้นต่อขวดเลี้ยงประมาณ105-500ตัวเลี้ยงแบบส่วนขวาไก่เหื่อนเลี้ยงประมาณ45-50ตัวก็พอแล้วนะท่านผู้ฟังส่วนต้นทุนอยู่ในการเลี้ยงไก่พันไข่นี้ก็มีค่าที่ดินถ้าว่ามีดินเป็นของตนเองอันนี้ก็บ่มีค่าใช้จ่ายจังอยู่แล้วเนาะส่วนค่าใช้จ่ายที่ว่าเฮ็ดคอกเลี้ยงไก่อันนี้บ่เลี้ยงไก่หั่นขนาดประมาณ60ตาเม็ดนี่แหละส่วนอุปกรณ์บ่ว่าจะเป็นทั้งน้ำทั้งไข่ทั้งใส่อาหารและอื่นๆเนาะค่าแนวพันไก่ไข่ไก่แม่ซ้าวค่าอาหารไก่ค่าใช้จ่ายอื่นๆบ่ว่าจะเป็นค่ายาค่าคนส่งค่าน้ำค่าไฟค่าอื่นๆก็ประมาณ 500,000 กีบนี่แหละท่านผู้ฟังโดยเสรีแล้วนะถ้าท่านอยากทดลองเลี้ยงกันลองๆเนาะนำเอาวิธีการต่างๆนี้ไปนำใส่ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของครอบครัวเนาะว่าจะเลี้ยงแบบใดดีจึงจะได้รับผลสำเร็จในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ตอนนี้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
3: เจ้าว่าคือข่อยบ
4: ่ว่าหยังล่ะ
3: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะ ทั้งซีนทั้งป่าพักและหมั่งไหมนี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าสั้นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
4: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวละแล้วแต่มาเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: ลาวบ่มีค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใช้ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพียงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายท่านก็เป็นกำลังพักผ่อนเนาะบางท่านกำลังกลมกลมเงยๆอยู่ตามท้องไร่ท้องนาหัวสวนและสำหรับสาวกสิกรพวกเฮาเพราะว่าเป็นฤดูการผลิตนะอันนี้ก็จังไรก็แม่นเอาใจใส่นั่นแหละเนาะเพื่อให้ครอบครัวมีอยู่มีกินเนาะมีอาหารการกินมีข้าวกุมกินแล้วก็สามารถผลิตเป็นสินค้าได้สร้างรายรับเพิ่มเนาะให้ครอบครัวนํามือนับได้ขึ้นวันนี้พวกเรามาฟังเนาะสำหรับการเลี้ยงหมูสร้างรายรับให้ครอบครัวได้หลายร้อยล้านกีบต่อปีคือครอบครัวของทานด่างแซงมณีพลทะลาสานี่แหละนะโดยปฏิบัติตามทิศสีหนำข้องพักรัฐนะโดยเฉพาะกระเมนก็คือคณะนำเมืองมืนแกว่งเวียงจันทร์นะเพิ่นได้เอาใจใส่สุขยุส่งเสริมเวียกงานการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ติดพันกับมูลเสือดุมันขยันเพียรของประชาชนนะเป็นเจ้าการผลิตให้เป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับให้ครอบครัวเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมทางพัฒนาครอบครัวให้หังมีเข้มแข็งกลายเป็นครอบครัวแบบอย่างให้แก่ครอบครัวอื่นๆคือครอบครัวข้องทานหนังแซงมณีผลทะลาซาเพิ่นได้ยึดถือเอาการเลี้ยงหมูเป็นสินค้าจนกลายเป็นครอบครัวตัวแบบอยู่ในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวข้องบ้านผลแซนเมืองมืนแกว่งเวียงจันทร์ทานหนังแซงมณีผลทะลาซานี่เพิ่นได้ให้ฮู้ว่าเพิ่นท่านพร้อมด้วยครอบครัวก็ได้ประกอบอาชีพเลี้ยงหมูมาตั้งแต่พุ่นแหละปี2011ในเบื้องต้นก็ได้ลงทุน30ล้านกีบเพื่อสร้างคอกหมู1คอกเนาะทั้งซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูจำนวน15ตัวโดยมีแรงงานต้นต่อก็แม่นอาศัยคนในครอบครัว3คนภายหลังที่ว่าได้เอามาเลี้ยงแล้วเพิ่นถือว่าได้รับผลดีเนาะแล้วก็ได้นำไปขายส่งให้ตลาดท้องถิ่นการเลี้ยงหมูหั่นก็แม่นมีความยุ่งยากหลายอย่างพร้อมทางได้รับกำไรดีและตลาดก็มีสูงสนายเพิ่นจึงได้สืบต่อเลี้ยงมาตลอดโดยการขยายถึงและเนื้อที่การผลิตเพิ่มเนาะส่วนวิธีการเลี้ยงหมูหั่นก็แม่นใช้เวลา5เดือนขายออกครั้งหนึ่งแต่สิ่งสำคัญก็แม่นต้องได้เอาใจใส่ด้านความสะอาดนี่แหละสำหรับการเลี้ยงหมูการบริบาลรักษาอันนี้ต้องได้รักษาเป็นอย่างดีนะให้อาหารหมูอย่างเป็นปกติสำหรับหมูใหญ่ก็แม่นกินตลอด24ชั่วโมงโดยเสลียแม่นเกลือหัวอาหาร10เป่าต่อมือส่วนหมูแม่พันธุ์ก็แม่นเกลือมือละ2ครั้งเนาะคือเช้าและแลงโดยใช้ห่ำผสมกับหัวอาหารบำรุงให้หมูหั้นเจริญเติบโตตุยพีดีงามเนาะพร้อมทั้งได้ติดตามเฝ้าระวังเบิ่งแยงให้ดีปฏิบัติตามเทคนิคขั้นตอนก็ต้องได้สักยากันพยาธิอย่างครบถ้วนแล้วก็เอาใจใส่อนามัยคอกหมูให้สะอาดอยู่ตลอดเวลามาฮอดเดี๋ยวนี้หั้นเพิ่นก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูนี่ก็ถือว่าลายสมควรท่านผู้ฟังหอยกุตุซึ่งทานนางแซงมณีพลทะลาซาเนี่ยเพิ่นให้ฮู้อีกเด้อว่านอกจากที่ว่าการเลี้ยงหมูแล้วเพิ่นก็ยังได้เลี้ยงวัวตื่มอีกจำนวน10ตัวขวายอีกเนาะเสลียและฮับปีหนึ่งนี้เพิ่นได้ขายจากการขายหมูก็แม่น200กว่าล้านเนาะและครอบครัวของเพิ่นก็ถือว่านี่เหือนอยู่แน่นหน้าท่าวอนเนาะแล้วก็มีรถหับไซภายในครอบครัวแล้วก็มีเฮือนแล้วก็มีทุนส่งลูกเฮียนมีเงินจำนวนหนึ่งเนาะที่ว่าเก็บแห่ไว้เป็นทุนขยายคอกหมูตื่มอีกกระดังที่พวกเฮาฮู้นั่นแหละเนาะครอบครัวของทานางแซงมณีผลทาราศาสตร์นี้เพิ่นกันสร้างเศรษฐกิจครอบครัวกว่าจะประสบผลสำเร็จสู่ความหั่งมีใดก็ถือว่า มีความอดทนสูงดุมันขยันเพียรใช้เวลาพอสมควรอยู่ในการลงมือเฮ็ดแท้ทำจริงบุกบืนสู้สนผ่านผ่าอุปสรรคต่างๆบ่ยอมท้อถอยจนสามารถประสบผลสำเร็จในวันนี้ได้

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: อ้าวแก้วไม่รู้เป็นอย่างคือไข่น้ำเพียงแค่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพวกเปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไปก่อนสนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ก่อสร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเป็นบรรยากาศที่คิดฮอดจิถึงทุกท่าน1สมองต่อจากนี้ไปนำพาทานเข้าสู่เวลาของรายการเสียงเพลงกลางทงนา 8:30 ถึง 9:30 อนุรักษ์รัตวันฮับนาทีดำเนินรายการความสุขสำราญเป็นของหมดทุกคนดังนั้นมื้อนี้พวกเราอยู่นำกัน1สมอง8:30 ถึง9:30แบบนี้คงติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่หลากหลายพื้นที่สัญญาณเด้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่เนาะพวกเรามีทางขึ้นกลางและขึ้นสั้นขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั้น6130กิโลเฮิรตซ์เว็บไซต์ www.lnr.org.wa วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้มีข้อมูลข่าวสารสาระบันเทิงบ่มีคือกันเนาะบวกกับเสียงเพลงเสียงรำพร้อมหน้าที่เฮ็ดงานดำเนินไปเคียงคู่กับการรับฟังรายการของเฮาอยู่ในขณะนี้เป็นประโยชน์แก่เมดการหรือบ่ให้ความสุขสำราญแก่เมดการหรือบ่ถ้าว่ารายการนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่ถึกอกถึกใจของเมดการผู้ดำเนินรายการก็ดีใจเนาะหรือว่ามีข้อตำหนิติชมประการใดก็อย่าลืมเวลาที่ดำเนินรายการสดสามารถโอ้ล้มทักทายแนะนำกันได้ยินดีรับเอาทุกการตำหนิติชมมาปรับปรุงรายการของพวกเราให้ดีให้รับใช้บริการโดยดีตลอดไปนั่นเองอยู่เคียงข้างบริการตั้งแต่เวลา30นาทีในแต่ก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่มเป็น1ชั่วโมงแล้วเนาะรับใช้บริการแบบนี้ตลอดไปเด้ออยู่เคียงข้างซึ่งกันและกันตอนต้นรายการแบบนี้ฟังเสียงเพลงก่อนและยะต่อไปนั้นจึงเข้ามาโอลมกันเติม

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ประหยัดหมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าสวยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบนดีลายบนได้โฮมเข่าหากมังมี
1: เป็นอีกมื้อนึงที่พวกเฮาพบพ้อกันบรรยากาศตอนเช้า 8:30 ถึง 9:30 แบบนี้อนุรักษ์อยู่เคียงข้างมีรายการคือเก่าเด้อคิดฮอดที่ถึงทุกคนหลายอาชีพพนักงานรัฐกรหาฟังอยู่ตามห้องลาห้องการสืบต่อนาทีเวกงานอันใดที่ยังเป็นจุดอ่อนข้อคงค้างที่จะต้องได้ปรับปรุงแก้ไขก็ต้องได้พัฒนาเพราะว่าอาชีพเฮาเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วยึดถือเป็นพนักงานรัฐกรแบบนี้สุมทั้งเหือแห้งสติปัญญาเข้าในเวกงานให้ประสบผลสำเร็จสาขาอาชีพอื่นก็เช่นเดียวกันเนาะเฮ็ดอันใดก็ต้องมีเป้าหมายถ้าว่าตั้งเป้าเอาไว้แล้วขอให้ไปถึงเป้าหมายอย่างมีสายประสบผลสำเร็จในนาทีการงานโมดทุกคนส่วนว่าโบแมนอาชีพพนักงานรัฐกรเด้เป็นเศร้าเกษตรกรไทยนาหัวสวนก็ต้องได้ตั้งเป้าเอาไว้เช่นเดียวกันเนาะพืชผักผลปลูกปีนี้จะให้ได้จักต้นจักกิโลจะให้ได้รายรับปีนี้เท่าไรเข้าในครอบครัวก็ต้องมีเป้าหมายเช่นเดียวกันเนาะและก็สิ่งสำคัญแม่นจดแดรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนให้มาสมเทียบกันรายรับรายจ่ายแต่ละเดือนนั้นมันดุลเดียงกันบ่ถ้าว่าบ่สมดุลเนาะเป็นต้นแม่นรายรับน้อยรายจ่ายหลายถ้าว่าเป็นแบบนี้อาจจะบ่มีเงินเก็บเงินทอนเงินเก็บเงินทอนไว้เพื่อหยังเพื่อมีแฮไว้ในยามเจ็บป่วยแน่นอนมาความเจ็บป่วยนั้นบ่มีไผจะทํามันเกิดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็ต้องมีเงินบ่วงนี้เพื่อรองรับในการปินปัว

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ้าวแก้วไม่รู้เป็นอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือพวกเปิดใส่องค์ใส่ปุ้ยไปก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเลยหั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่องค์หรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ทักทายมีรายการเป็นประจำวังกีนี่ก็ฝากตอนเสียงเพลงให้ได้หาฟังเนาะเป็นเพลงลูกทุ่งบ้านนาคือเก่าเดิมมีรายการส่วนว่าขับลำนั้นเอาเป็นว่าระยะต่อไปเนาะบางเมื่อที่ว่าเอาลำมาให้มีรายการได้หาฟังบางคนก็ถึกใจได้เพราะว่าแต่ละคนก็หักมากในเสียงเพลงที่แตกต่างกันไปขับลำเนาะเอาเป็นว่าระยะต่อไปเด้อจึงหาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการเติมโอลมทักทายอีกครั้งหนึ่งระยะของการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแต่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตระยะที่อากาศร้อนบางมื้อท่านผู้ฟังแน่นอนว่าเป็นนำการเปลี่ยนแปลงของฟ้าอากาศที่เปลี่ยนไปและกับผู้ที่ถูกผลกระทบกับแมนไทเฮาเจ้าคอยนี่แหละที่ดำรงชีวิตทั่วไปเนาะบางเขตบางพื้นที่อาจจะร้อนเอ้ามีฝนกับฝนแห้งหรือว่าหนาวกับหนาวหลายแต่บางคนก็บอกว่ามีความลึ่งเคยอาศัยอยู่เขตพื้นที่ใดก็ลึ่งเคยอยู่เขตพื้นที่นั้นเนาะถึงอย่างไรก็ดีก็ขอให้มีรายการนั้นอดทนเพราะว่าฟ้าอากาศนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่สิ่งสำคัญก็แม่นให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเรื่อยๆฮู้ไว้เตรียมความพร้อมหับมือต่อฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะและระยะนี้มาคันบรรยากาศอีกก่อนเนาะให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: หลังจากที่มอบเสียงเพลงและกะโอลมในรายการไปนำแต่ละระยะเนาะสร้างความสุขสำราญได้ให้ความฮู้ไปพร้อมคือกับรายงานนี้อนุรักษ์จะนำเสนอสูบสารนิโคตินสดจากยาสูบไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอนว่าแต่ละระยะที่ผ่านมาอนุรักษ์ก็ได้นำเสนอเรื่อยๆเรื่องของผลกระทบของยาสูบท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นยาสูบไฟฟ้าหรือว่ายาสูบธรรมดาเนาะก็ให้ท่านได้ฮู้ถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นมื้อนี้ก็คือการจะเว้าสู่ฟังเด้อยาสูบไฟฟ้าแม่นกำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยหนุ่มเพราะบริษัทกลุ่มผู้ผลิตยาสูบไฟฟ้าได้เน้นออกแบบรูปห่างยาสูบไฟฟ้าให้มีความทันสมัยใส่สารปรุงแต่งกินรสชาติให้มีหลายสีสันเพื่อดึงดูดให้เด็กและวัยหนุ่มหันมาสูบยาไฟฟ้าหลายขึ้นซึ่งปัญหานี้ถือเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนควรเอาใจใส่ศึกษาอบรมเด็กวัยหนุ่มบ่ให้หันมาสูบยาไฟฟ้าเพราะการสูบยาไฟฟ้าแม้นได้รับสารนิโคตินสดโดยกงซึ่งสารนี้เป็นสารเสพติดให้แหงส่งผลกระทบต่อสุขภาพก่อให้เกิดพยาธิให้แหงตามภายหลังท่านผู้ฟังในปี2016อัตราการสูบยาไฟฟ้าในวัยหนุ่มแม้นอัตราที่เพิ่มขึ้นซ้ายกว่ำเอา5ส่วนห้อยและหญิงกว่ำเอา 3.7 ส่วนห้อยของจำนวนทั้งหมดซึ่งคาดว่ามาถึงปัจจุบันนี้วัยหนุ่มอาจจะหันมาสูบยาไฟฟ้าเพิ่มขึ้นซึ่งนี่เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงที่สุดซึ่งในอนาคตประเทศเราจะต้องได้แบกหาภาระค่าใช้จ่ายในการปินป่วจำนวนหลายสำหรับผู้ป่วยย้อนพยาธิซ้ำเหือรวมถึงการดูแลรักษาผู้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นยาสูบไฟฟ้าแม่นยาสูบรูปแบบใหม่ที่กำลังระบาดในเด็กและวัยหนุ่มในทั่วโลกรวมทั้งสปป.ลาวยาสูบไฟฟ้ามีความอันตรายหลายกว่ายาสูบธรรมดาย้อนการเสพนิโคตินสดๆเด็กสูบยาธรรมดา70ส่วนห้อยจะติดไปตลอดชีวิตการสูบยาไฟฟ้าเกือบ100ส่วนห้อยจะติดนิโคตินไปตลอดชีวิตซึ่งยาสูบชนิดนี้เฮ็ดให้คนติดนิโคตินเพิ่มขึ้น

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: จำเป็นเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: ทักทายมีรายการอีกครั้งหนึ่งยินดีต้อนรับสู่ระยะท้ายของทางรายการกับรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาดำเนินรายการมาตั้งแต่เวลา 8:30 ไปจนถึง 9:30 1ชั่วโมงที่พวกเราพบพ้อกันทุกมื้อระยะวังกี้นี้อนุรักษ์ได้เว้าถึงยาสูบไฟฟ้าก็คือสูบสารนิโคตินสดจากยาสูบไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังนั้นมีรายการหลายคนคงฮู้ถึงผลไห้ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือว่าระยะยาวการสูบยาไฟฟ้าบ่มีผลดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูอาจารย์ก็ควรสังเกตเบิ่งลูกหลานของตนเพราะอุปกรณ์ยาสูบไฟฟ้าแม้นมีความทันสมัยน้อยกระทัดหัดดังนั้นเพื่อให้ลูกหลานของพวกเราเนาะห่างไกลจากยาสูบไฟฟ้าหรือว่ายาสูบธรรมดาควรให้การศึกษาอบรมให้ฮู้จักผลไห้ของยาสูบทุกชนิดฝากความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาเวลานี้ก็เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วต้องขอขอบใจมิตรรายการหลายๆติดตามรับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา1ชั่วโมงผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเมื่อหน้าพวกเราพบพ้อกันอีกครั้งหนึ่ง 8:30 ถึง 9:30 เมื่อนี้ลาไปก่อนสบายดี

เสริมขยายระบบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพาของพรรคเป็นเส้นทางไปสู่ความวัฒนธรรมวนสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านมาพบกันอีกแล้วในรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งออกอากาศทางระบบAM ขึ้นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้พวกเราก็แม่นได้กระจายทั้งภาคพื้นดินและระบบดาวเทียมระบบอินเทอร์เน็ตท่านสามารถเข้าไปได้ที่ www.lnr.org.la หับฟังได้ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้ท่านสามารถเข้าไปได้ที่ LNR Infotainment ก็จะเป็นขึ้นหรือว่าเป็นช่องของระบบ AM ถ้าว่าท่านเข้าไปลาว National Radio ก็จะเป็นช่องของ FM แต่ว่ารายการท้องถิ่นดินลาวนี้แม่นกระจายวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 10:30 น.แม่นทาง AM เข้าไปได้ที่ LNR Infotainment ทาง Facebook ก็จะได้รับชมแล้วก็จะเห็นโฆษกเวียงทองพระก่อนคำได้พร้อมที่จะนำเอาสิ่งดีๆมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังซึ่งมาพบกับท่านผู้ฟังในระยะนี้ก็ยังอยู่ในระยะกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ดำเนินมาหรือว่าไขขึ้นตั้งแต่วันที่5พุ่นได้และจะดำเนินฮอดวันที่21ตุลาคมนี้ล่ะเมื่อวานนี้เนาะกองประชุมก็แม่นได้พิจารณาฮับฮ้องเอาห่างกฎหมายซึ่งห่างกฎหมายที่เพิ่นฮับฮ้องก็มี8ฉบับมีห่างกฎหมายว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนซึ่งตนบายเมื่อวานนี้เพิ่นก็แมนได้พิจารณาและสำหรับมื้อนี้ก็จะแมนสืบต่อพิจารณาห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและมื้ออื่นนี้ก็แมนสืบต่อห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงและมือต่อไปก็เช่นเดียวกันเนาะก็จะแม่นได้พิจารณาห่างกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกฉบับปรับปรุงและก็ยังกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลฉบับปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากเป็นฉบับสร้างใหม่หรือว่าเป็นกฎหมายสร้างใหม่และนอกจากนั้นก็ยังจะได้พิจารณาห่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดการอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นฉบับปรับปรุงฉบับปรับปรุงท่านผู้ฟังนั่นก็แมนพวกเราได้เว้าถึงบรรดาห่างกฎหมายเนาะทั้ง8ฉบับท่านใดที่ว่าสนใจอยากติดตามรับฟังเนื้อในของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้ก็แมนสามารถติดตามรับฟังในรายการต่างๆและภาคข่าวทั่วไปได้เด้อพวกเราก็จะคัดจนเอาบางเนื้อในนำมาออกอากาศให้ท่านนั้นได้รับฟังเส้นเดียวกันกาเส้นเคยในมื้อนี้พวกเขาก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั่นก็คือตาดเฉลยทางแขวงหัวพันแต่ว่าเอาไประยะที่2ก่อนมาถึงระยะนี้แล้วการรักษาสุขภาพนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดต่อกับการดำรงชีวิตของคนเราถ้าว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงก็อยู่ทางธรรมะหากินสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเห็นให้ครอบครัวนั้นมีอยู่มีกินได้ถ้าสุขภาพเปียบออดๆแอดสามมือดีสี่มือไข่ยังสินะมันก็ยุ่งยากเนาะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มแล้วก็เงินก็บ่ได้ไปหาแด่ยังสิมันก็จะมีผลกระทบถึงการเงินอยู่ในครอบครัวได้เช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญรักษาสุขภาพให้ดีจึงอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวได้เช่นเดียวกันบ่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทางด้านการผลิตกสิกรรมบ่บ่ว่าจะเป็นการปลูกผักบ่เลี้ยงสัตว์กันแล้วแต่หรือว่าท่านหากมีแนวคิดไปทางด้านอุตสาหกรรมในการปรุงแต่งบ่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านการแกะสลักไม้บ่หรือว่าแกะสลักประตูปองเยี่ยมให้มันมีลวดลายงามๆหรือว่าแกะสลักโอขันต่างๆท่านก็สามารถเฮ็ดได้เนาะเพราะว่าเวียกงานอุตสาหกรรมหัตถกรรมรวมถึงการจักสานตำหูกท่อไม้ก็แล้วแต่ก็ล้วนแต่เป็นรายหับเป็นกอบเป็นกำให้กับครอบครัวได้เช่นเดียวกันฉะนั้นท่านใดที่ว่ามี
สี่มือด้านใดก็แม่นเสริมสร้างด้านนั้นหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในบ้านของทานหากมีสถานที่ท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์วัฒนธรรมจังซี่นะทานก็นำเอาสิ่งที่ผลิตขึ้นอยู่ในเฮือนเป็นที่ระลึกที่ผลิตขึ้นไปขายอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเพื่อให้ขายให้นักท่องเที่ยวเป็นของต้นของฝากอันนี้ก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำได้เส้นเดียวกันนอกจากเฮาผลิตจำหน่ายอยู่ในบ้านแล้วถ้าว่าเฮาผลิตงามถูกใจผู้ซื้อถูกใจลูกค้าก็จะขยายออกเป็นวงกว้างสามารถเฮ็ดให้เป็นกิจการที่เด่นและก็ใหญ่ได้เส้นเดียวกันเนาะเอาอันนี้ก็ขอฝากๆไว้เด้อเอาแล้วตอนนี้จะให้ทานมาเบิกบานมวลซืนฟังเพียงจากทางรายการหลังจากนั้นจะให้ทานมาฟังตาดเสลยแขวงหัวพันธุ์

0: เอาและอย่างนี้ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม้นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อๆนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงข่าวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดหนึ่งแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกระลุ่งหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่น่ะนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
2: ท่านก็ได้รับฟังเพลงและก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮาผ่านไปยา4เม็ดทานกินแล้วจักเม็ดถ้าว่าอยากหลุดพ้นจากความทุกข์ยากอย่าลืมเด้อยา4เม็ดวังกีนี้ให้กินครบถ้าว่ายังบ่ครบก็พยายามกินให้มันครบเนาะสำหรับโคซกเองก็ยังกินบ่ทันครบเทื่อกินได้แต่2เม็ดเท่านั้นเอ้าบ่เป็นหยังสืบต่อกินต่อไปให้มันครบยา4เม็ดก็ต้องขอขอบใจกับมีรายการทุกๆทานที่ติดตามรับฟังรับชมรายการท่องถิ่นดินลาวมาโดยตลอดซึ่งปัจจุบันนี้ก็แม่นบินเดียวเนาะเป็นมีรายการประจำรายการท่องถิ่นดินลาวเพิ่นก็ยังทักทายสบายดีมายังโคซกแล้วก็ขอฟังเพลงเอาไว้หลังจากที่เว้าแล้วแล้วจะมอบเพลงเกี่ยวกับซ้ำเนือหรือว่าแขวงหัวพันธ์ไฮเดอร์เพราะว่าบินเดียวเพิ่นใส่จากแขวงหัวพันธ์เพิ่นทักทายเข้ามาในรายการท้องถิ่นดินลาวก็ต้องขอขอบใจตอนนี้จะให้ท่านมาฟังเกี่ยวกับตาดเสลยแขวงหัวพันธ์แขวงหัวพันธ์นี่ก็เป็นแขวงที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์โครงการปฏิวัติลาวตั้งอยู่ภาคตาเว้นออกเสียงเหนือของลาวมีแสดงติดกับประเทศเวียดนามแขวงแล้วก็ติดกับแขวงหลวงพะบางติดกับเสียงขวางประกอบมีหลายชนเผ่าเด้อสำหรับอยู่ทั้งแขวงหัวพันธ์แล้วก็ยังมีศิลปะท่องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือการทองบทกรการขับซ้ำเหนือแล้วก็เป็นแขวงที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหารพื้นเมืองเป็นต้นก็แม่นแก้วปลาบั้มแกงนอลันแกงนอขมและหนังเสเพี้ยและพร้อมนั้นแขวงหัวพันก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจเช่นว่าวัดองค์ตื้อสีบุญเฮืองไสยรามภูผาทีภูจอมกุ๊บตาดเสลยถ้ำทานผู้นำและก็ยังมีตาดผาวางถ้ำผานางและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเมื่อว่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติจะพาท่านไปฮู้เกี่ยวกับตาดเสลยตาดเสลยนี่ซึ่งเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่บ่ควรพลาดตาดเสลยเป็นสถานที่ที่สวยสดงดงามอากาศเย็นสบายด้วยต้นไม้ใบหญ้านานาสนิทอ้อมรอบบริเวณตาดและก็ยังเฮ็ดให้บรรยากาศนี่มีอากาศสดชื่นแจ่มใสจนลืมความอึดความเมื่อยก็ว่าได้ถ้าว่าไปตาดเสลยตาดเสลยตั้งอยู่ระหว่างทางผ่านบ้านเสลยบ้านเสลย และบ้านโพนไซตามเส้นทางเลขที่6ซ้ำเหนือหาเสียงขวางตาดเสลยนี่ก็เป็นตั้งห่างจากเทศบาลแขวงหัวพันประมาณ36กิโลเมตรเท่านั้นลักษณะของตาดก็เป็นเนินบ่สูงปานใดมีความยาวประมาณ100เมตรแล้วก็กว้างประมาณ10เมตรมีผักน้ำไหลหลายจุดอีกใดแล้วก็สามารถลงลินได้ตาดเสลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมหลายจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในแขวงและต่างแขวงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนื่องจากว่าเป็นตาดที่มีความสวยสดงดงามจากธรรมชาติสร้างขึ้นมีสายน้ำไหลตามพลานหินน้อยใหญ่เหตุให้น้ำใสเย็นดีเพราะว่ามันจะเหมาะสมกับที่จะพาลูกพาหลานไปลิ่นหรือว่าพาครอบครัวญาติพี่น้องไปเที่ยวเพื่อนมิตรสหายก็ได้ในยามมื้อพักพรวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันสำคัญต่างๆก็แม่นพาไปได้เด้อแล้วพร้อมกันนั้นอยู่ในบริเวณตาดก็ยังมีโฮมเย็นของต้นไม้ใหญ่น้อยนานาสนิทที่เขียวสดงดงามอุ้มทุ่มอยู่บวกใส่กับเสียงน้ำไหลกระทบใส่กับพลานหินใหญ่น้อยฟังแล้วก็เป็นตาสะอ้อนแท้ๆได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วที่สำคัญตาดเสลยแมนอยู่ใกล้แคมทางใหญ่เฮ็ดให้แขกคนที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวอดใจบ่ได้ที่จะแวะลงลิ่นน้ำนั่งพักผ่อนย้อนอารมณ์กับสมธรรมชาติอยู่ในบริเวณตาดก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบ่ว่าจะเป็นห้านอาหารห้องน้ำสถานที่จอดรถมีขัวอู่ไว้ยางเลาะไปมาตามตีนตาดหาหัวตาดเล่นอื่นไว้บริการแขกคนที่มาเยี่ยมยามซึ่งในฤดูฝนตาดแห่งนี้นี่จะมีน้ำหลายเนาะตาดแห่งนี้จะมีน้ำลายน้ำจะไหลแห้งแล้วก็จะขุ่นอีกน้อยนึงแต่ว่าเป็นฤดูแล้งจะมีน้ำใสแบบนี้หมายความว่าทั้งฤดูแล้งฤดูฝนนี้สามารถไปลิ่นไปเที่ยวได้สำหรับตาดเลยถ้าว่าเป็นยามฝนน้ำมันจะขุ่นแล้วก็ไหลแห้งถ้าว่าเป็นตนยามแล้งแดน้ำมันก็จะใสดีเนาะแล้วสำหรับเส้นทางไปหาตาดนั่นแมนไปได้สะดวกสบายเด้อสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดปีเลยทานใดที่มีโอกาสไปซ้ำเหนือก็คือไปทั้งแขวงหัวพันก็สามารถลองไปสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามบรรยากาศที่เย็นสดชื่นหาอันเปียบได้ยากตาดเสลยแห่งนี้ถือว่าเป็นตาดที่อยู่แคมทางเนาะเวียงทองก็เคยไปแล้วเพราะว่าเคยไปแขวงหัวพันแล้วก็เลยตอนไปก็ไปแวะหน่อยนึงเพราะว่าเป็นทางผ่านเด้ตอนมาก็แวะหน่อยนึงแต่ว่าบ่ได้ขึ้นไปสูงจะอยู่ในตีนตาดน้ำนี่โอ้ยสะอ่อนแท้ๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตกมานี่โอ้งามอีหลีน้ำตกตาดเฉลยนี่นะเบิ่งแล้วก็เป็นตาสะอ่อนแต่ว่าตอนเวลานั้นเวียงท้องไปนะยังบ่ทันมีห้านอาหารยังบ่ทันมีจุดที่ว่าให้ไปพักผ่อนย่นอารมณ์ตามตูบตามอีหยังเนาะจะเป็นแบบธรรมชาติแต่ในปัจจุบันนี้เพิ่นก็มีการพัฒนามีขวนอูย่างอีกเนาะเลาะไปมาตั้งแต่ตีนตาดจนฮอดหัวตาดแล้วก็ยังมีห้านอาหารมีห้องน้ำให้บริการก็ถือว่าสะดวกสบายแต่ว่าการเดินทางไปนะจะเป็นทางหลวงสะดวกสบายอยู่ถ้าว่าท่านใดที่ว่าบ่เมารถเพราะว่าเส้นทางจากเสียงขวางไปหาซ้ำเหนือก็คือไปหาแขวงหัวพันโดยเฉพาะก็แม่นแถวตาดเลยนี่นะทางจะคดอีหลีได้ทางนี้จะขึ้นภูลงเขาอยู่หั่นแหละแล้วก็คดโค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ผู้ใดที่ว่าสุขภาพบ่แข็งแรงก็แม่นไปแล้วจะเมารถเนาะนอกจากว่าเพิ่นเฮ็ดทางใหม่แล้วพุ่นแล้วเดินทางก็จะสะดวกเพราะว่าตอนนั้นเวียงท้องไปหั่นก็เกิดการเดินทางก็ยุ่งยากเนื่องจากว่าเป็นคนที่ว่าขี่รถไกลแล้วก็เมารถจังซี่นะถ้าว่าเป็นทางซื่อนี่จะบ่เมาถ้าว่าเป็นทางคดทางโค้งลงภูขึ้น เข่าแล้วก็คดไปมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจังซี่บ่เกิน3ชั่วโมงจะมีอาการเมาอันนี้มันเกิดขึ้นกับบุคคลเนาะผู้ใดมีสุขภาพแข็งแรงก็แม่นไปได้หรือว่าท่านใดที่ว่าอยากไปสถานที่ท่องเที่ยวบนใดที่ใกล้สะดวกกับที่อยู่อาศัยของท่านก็แม่นไปได้ตั้งแต่เหนือถึงใต้พวกเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายบ่ว่าจะเป็นทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์และก็ทางวัฒนธรรมก็มีเส้นเดียวกันเพราะว่าบางคนก็มักไปท่องเที่ยวธรรมชาติไปเบิ่งภูผาป่าดงไปเบิ่งนกหนูปูปีกไปเบิ่งน้ำไหลนี่จังซี่ไปเบิ่งต้นไม้ก็แล้วแต่บางคนก็มักเข้าวัดเข้าว่าไปทางด้านวัฒนธรรมจังซี่ไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าทั้งศาสนาพุทธของเฮาแต่ว่าบางคนนี่ก็แม่นไปเที่ยวทางประวัติศาสตร์ถ้าว่าจะไปทางแขวงหัวพันประวัติศาสตร์นี่ผู้แลก็แม่นถ้ำทานผู้นำผู้แลไปได้เนาะถ้ำทานผู้นำนี่ก็อู้ไปแล้วเวียงทองนี่นะไปเข้าไปเลิกอีหลีโอ้ก็สมควรอยู่เวลาย่างไปนะแต่ว่ากะกะบ่นักปันใดกะบ่ได้ใช้แรงงานปันใดเวลาย่างขึ้นไปในถ้ำนะแต่ละถ้ำแต่ละถ้ำก็แม่นได้ไปหมดแล้วว่าซั่นซะเฉพาะถ้ำผู้นำอยู่ทางแขวงหัวพันเพราะว่าใช้เวลาไปตอนนั้นก็แม่นไปส่งเทื่อแล้วเนาะไปเทื่อนึงก็แม่น10มื้อไปเทื่อที่ส่งก็ส่งอาทิตย์เส้นเดียวกันเอาอันนี้ก็ขอฝากไว้เด้อสถานที่ท่องเที่ยวของพวกเราหลากหลายตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการติ่มอีก

ท้องใหม่ของประชาชนลาวบดาเภาและนอกจากนั้นยังเป็นดินแดนแห่งการปฏิวัติลาวก็ว่าได้เพราะว่าเวียงท้องเองก็เป็นคนถิ่นฐานพ่อแม่เป็นทางผู้แลทางแขวงหัวพันผู้แลแขวงหัวพันก็แม่นอยู่ทางเมืองหัวเมืองเนาะบ้านก็แม่นบ้านหัวเสียงเมืองหัวเมืองบ้านหัวเสียงอันนั้นก็เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพ่อแม่ของเวียงทองเองแต่ว่าเวียงทองแท้มาเกิดอยู่เวียงจันทน์พี่แหละเอาถึงเนื้อใดกะยาเฮาก็ยังบ่ลืมถิ่นฐานกำเนิดของพ่อแม่เนาะแล้วก็ยังนำเอาวัฒนธรรมทางด้านการตำหูกท้องใหม่มาหมุนใส่ในชีวิตประจำวันเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาสืบทอดจากพ่อจากแม่นั่นก็คือสีไม้ลายมือในการตำหูกท้องใหม่การเฮ็ดห้อเฮ็ดสวนดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นดีที่สุดเนาะอันนี้แม่นพวกเขาได้สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษแล้วก็จะสืบทอดให้ลูกให้หลานต่อไปเอาอันนั้นก็คือว่าอันคนทางสำเนียงของพวกเขาก็คงจะสืบทอดอันคุณงามความดีต่างๆอะไรให้ลูกให้หลานมาคนนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคำพร้อมด้วยเวียงมอนผู้ดำเนินรายการก็ต้องเวียงมอนผู้ควบคุมเสียงก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมือวันพุธหน้ามื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิบัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิบัติลาวมั่นเยิน

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกๆท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ผู้ฟังที่เคารพอยู่ในเอกสารหรือว่าปึ้มทีมีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ตีพิมพ์ในปี1998โดยท่านฮองศาสตราจารย์บางอ่อนปิญญพันธ์เป็นได้กล่าวไว้อยู่ในหน้าที่192ระบุว่าชุมชนชาวลาวหัวเมืองสันในก็คือบรรดาจังหวัดอ้อมกรุงเทพเป็นฐานกำลังที่ว่ามีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและก็รัฐสมัยนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากชุมชนชาวลาวเหล่านี้น่าจะมีจำนวนหลายและจากผลการวิจัยของบุญฮอดแก้วกันหาเรื่องการเก็บส่วยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือระหว่างคริสตศักราช1782ถึงคริสตศักราช1868ประมาณ86ปีเห็นให้ฮู้ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของรัฐในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นได้มาจากสวยเส้นเงินคำทองแดงงาสร้างหนอแฮดไหมดินประสิวหรือว่าขี้เจียและก็ผ้าขาวคังขี้เพิ่งนำหักก็คืออย่างไม้สนิทหนึ่งเป็นต้นรวมทั้งเงินแทนสวยสิ่งของโดยได้จากหัวเมืองลาวบริเวณประเทศลาวและก็ภาคอีสานของไทยและก็ยังได้ก้าวถึงสวยที่ว่าได้จากเมืองบางเมืองสั้นในเส้นสระบุรีสุพรรณบุรีนครนายกสะเชิงเทราซึ่งว่าผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและก็พบว่าเป็นสวยจากกองลาวในหัวเมืองสั้นในเห็นให้เห็นว่าชุมชนชาวลาวในหัวเมืองสั้นในเป็นกำลังทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในสมัยนั้นโดยการส่งช่วยสิ่งของและเงินซึ่งเหตุให้สภาพทางเศรษฐกิจและการค้าของราชอาณาจักรไทยในสมัยนั้นดำเนินไปด้วยดีถ้าผู้ฟังที่เคารพข้อมูลจากการค้นคว้าวิจัยของท่านฮองศาสตราจารย์บางอ่อนปิญญพันธ์ที่เป็นชาวไทยถือว่าเป็นข้อมูลจากทางฝ่ายไทยจึงถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นข้อมูลจากทางฝ่ายลาวกะสิเว้าได้ว่าเว้าไปเองเศรษฐกิจของไทยในสมัยนั้นอาจจะอาศัยช่วยจากชาวลาวถึงว่าการเก็บช่วยบ่ได้เว้าถึงสมัยพระเจ้าตากสินก็ตามแต่ว่าเมื่อก้าวถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็สามารถที่จะสังรวมทั้งสมัยพระเจ้าตากสินได้เพราะว่าพระองค์ก็เป็นผู้ที่ถือว่าปกครองกรุงธนบุรีเพียงแต่15ปีเท่านั้นก่อนที่จะถูกประหารชีวิตในเวลาต่อมาก็คือดังกล่าวมาแล้วและก็เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ว่ายืนยันว่าเมื่อเศรษฐกิจขึ้นกับช่วยลาวเท่านั้นก็เท่ากับว่าคนลาวนั้นมีส่วนที่ถูกกว่าต้อนไปไทยหลายกว่าผลละเมืองไทยในยุคนั้นดังนั้นแนวนี้จึงเบาได้ว่าพระเจ้าตักสินนั้นมีเงินคำใส่ย่างหลวงหลายพระองค์แจกจ่ายเข้าน้ำให้ประชาชนผู้ทุกข์ยากด้วยเหตุนี้สาวไทยจึงฮักและก็นิยมพระเจ้าตักสินจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ส่วนว่าพระองค์เอาทรัพย์สินเงินคำมาจากใส่นั้นอันนี้ก็ได้กล่าวไว้ในระยะที่ผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังก็มาจากทรัพย์สินของสาวอยุธยาที่ได้ลักเสื่องฝังไว้ตามวัดแน่นอนว่าทรัพย์สินก้อนใหญ่ก็คือจาก
ชาวลาวล้านสางที่อาณาจักรต้องแตกสลายย้อนความย่านลื่นย่านเหลือหรือว่าความอิสระกันเองของคนลาว

และอยู่ในปึ้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ปี1998ที่มีการตีพิมพ์โดยท่านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์ก็ยังก้าวตื้มอยู่ในหน้าที่57ระบุว่าเป็นบทคัดย่อว่ารัฐบาลไทยได้ปกครองชาวลาวในหัวเมืองสั้นในโดยได้มีการจัดสรรชาวลาวเส้นเดียวกันกับที่จัดสรรของคนชาวไทยในสังคมไทยที่เรียกว่าระบบไพ่โดยแบ่งชาวลาวเป็นมูลนายลาวและก็ผู้อยู่ใต้การปกครองของมูลนายไทยได้แก่ไพ่หลวงลาวชาวลาวเกือบทั้งหมดก็เป็นไพ่หลวงอยู่ในชุมชนลาวตามหัวเมืองสั้นในส่วนว่าไพ่สมลาวและทาสลาวมีน้อยหลายมักจะขึ้นกับมูลนายไทยและก็บ่ได้อยู่ในชุมชนลาวนายลาวเฮ็ดหน้าที่ในการเบิ้งแยงไพ่ลาวที่อยู่ในชุมชนลาวภายใต้การควบคุมเบิ้งแยงของขุนนางไทยระดับสูงอีกชั้นหนึ่งไพ่หลวงลาวถือว่าจัดอยู่ในกองลาวต่างๆในหัวเมืองสั้นในแต่ละกองก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปบางกองเข้าเดือนประจำการรักษาเมืองบางกองทำการช่วยรัฐกองลาวเหล่านี้นั้นมีผลดีต่อไทยโดยเฉพาะกระแมนด้านเศรษฐกิจผลประโยชน์ของรัฐบาลไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยได้จากช่วยสิ่งของและก็เงินส่วนใหญ่แม่นได้มาจากหัวเมืองลาวตะวันออกและทางฮกเมืองสั้นในที่มีชุมชนลาวรัฐบาลไทยยังได้ประโยชน์จากการเกณฑ์แรงงานและสิ่งของจากชาวลาวเป็นกรณีพิเศษเพื่อใช้ในการสร้างพระนครและการสาธารณูปโภคต่างๆทางด้านการเมืองชาวลาวได้เป็นกำลังของเมืองต่างๆในสงครามเป็นฐานอำนาจของมูลนายไทยและเป็นทางด้านสังคมปรากฏว่าเหตุที่รัฐบาลไทยปกครองชาวลาวด้วยระบบไพ่จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวลาวถูกผสมกลมกลืนเข้ากับสังคมไทยวัฒนธรรมชาวลาวและการกิจกรรมต่างๆถึงแม้จะเป็นที่นิยมและแพร่หลายในหมู่คนไทยและในระยะทำอิฐแต่ก็ถูกกีดกันโดยรัฐบาลไทยเพื่อบ่ให้แพร่หลายออกไปหลายจึงกล่าวได้ว่าชุมชนชาวลาวบ่มีอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมต่อสังคมไทยในยุคสมัยนั้นพักเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนบึดนึงท่านผู้ฟังไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนักแปดตื้อ

0: เลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

รรคประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติยอมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทย์จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ไม้ลำเดียวล้มหัวบกควยไผ่บกพร้อมแปลงบานบกเหืองขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆเกี่ยวกับชาติลาวเฮาเอามานำเสนอให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังและก็ยังมีเสียงเพลงม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศสร้างความเบิกบานม่วนซื่นไปพร้อมกันได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเราผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพข้อมูลจากท่านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์ที่ได้ก้าวมาแล้วนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องยั่งยืนได้ว่าเศรษฐกิจของไทยขึ้นกับภัยลาวซึ่งได้ก้าวมาแล้วและก็เกือบ100ปีผ่านมาที่ว่ารายได้ส่วนใหญ่ของรัฐบาลไทยแม่นได้มาจากช่วยลาวก็ถือว่าเป็นอีกหลักฐานที่ระบุว่าคนลาวที่กว่าตอนไปอยู่ไทยนั้นมีจำนวนหลวงหลายแต่ว่าข้อมูลที่ว่าทาสคนลาวมีน้อยนั้นคงจะบ่แม่นความจริงเป็นการยั่งยืนว่าทาสส่วนหลายแม่นชาวลาวอันนี้ก็ขอยั่งยืนว่าชาวลาวที่ถือกว่าตอนมี3ชั้นคนท่านผู้ฟังในปึ้มคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ปี1998ซึ่งเป็นปีที่มีการตีพิมพ์โดยท่านหองศาสตราจารย์บางอ่อนปิยพันธ์ระบุว่าคนลาวอยู่ภาคกลางของไทยนั้นทั้งหมดมีเพียง3สถานะก็คือมูลนายก็คือมีไพ่มีทาสมีมูลนายซึ่งบ่ได้หมายความว่ามูลนายก็คือเจ้านายเพราะว่ามูลนายชาวลาวนั้นเป็นหัวหน้าคุมคนโดยมีหน้าที่หลักก็คือเก็บช่วยจากไพ่ลาวขึ้นต่อมูลนายไทยฉะนั้นแล้วก็เลยบ่มีสิทธิ์อีหยังผลงานขึ้นกับการเก็บช่วยจากไพ่ลาวส่วนไพ่ของชาวลาวมีหลายประเภทไพ่โดยมีหน้าที่หลักๆ ก็คือไปสู้รบให้กษัตริย์ไทยออกแห่งงานเฮ็ดไร่เฮ็ดนาปลูกอ้อยหาเงินช่วยให้กษัตริย์ไทยตามกำหนดส่วนทาสนั้นบ่ต้องอธิบายก็คือสีพอเข้าใจนำกันอยู่ทางด้านท่านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์ก็ได้อ้างในปึ้มหัวเดียวกันว่าคนลาวที่ถือกว่าตอนมาอยู่ภาคกลางของไทยส่วนหลายนั้นเป็นไพ่หลายกลัวมุ่นนายและก็ทาสนั้นบ่สมเหตุสมผลเพราะว่าประเทศไทยมีประชากร1ใน3เป็นทาสและหากก็ประกาศเลิกทาสในปีคริสตศักราช1905โดยที่รัชกาลที่5ทาสเหล่านั้นคงจะเป็นคนลาวและก็เขมรหรือว่ากัมพูชีเป็นหลักแต่ว่าทาสสาวลาวคงจะมีหลายกว่าหมู่เพราะว่ามีจำนวนคนที่ถือกว่าตอนไปหลายและอยู่ในบันทึกของนักสำรวจชาวฝรั่งผู้ที่ค้นพบอังกอร์วัดอยู่กัมพูชีและได้มาเสียชีวิตอยู่แคมป์น้ำคานหลวงพระบางแปลเป็นไทยโดยท่านกนิกาจันแสงปี2015ในหน้าที่สาวระบุว่าประชากรอยู่ประเทศไทยยกเว้นชาวจีนที่ตกเป็นทาสนั้นอย่างน้อยแม่นมี1ใน3หรือบางทีอาจจะครึ่งหนึ่งของประเทศทว่าข้อมูลของท่านอองรีมูฮอดเป็นความจริงเกือบว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไทยเป็นทาสนั้นก็คงไม่ต้องสงสัยตื่นว่าส่วนหลายอาจจะเป็นชาวลาวที่ถือกว่าตอนไปอันนั้นก็เพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ของไทยในปัจจุบันนี้มีเสื้อสายลาวคือดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้จุดประสงค์ที่3ของการนำเสนอเรื่องราวของพระเจ้าตากสินที่กวาดต้อนคนลาวไปไทยนอกจากเพื่อการใช้แรงงานแล้วก็คือเศรษฐกิจแล้วยังมีอย่างตื่ม และมาฮอดนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเหลียวเบิ่งเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นปิดท้ายรายการด้วยเสียงเพลงม่วนๆหลังจากนั้นทางผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบพ่อกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อวยพรให้ทุกท่านประสบพบพ่อแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวต้นสมงการบรรจุเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสิทธิ์พันธะของพลเมืองเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและความเข้มข้นของเหล้าแม่นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจและประกอบความเห็นในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิเสพในตอนสมนีที่หอสภาแห่งชาตินาคอลวงจันทร์รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านนางสวยเพชรทองสมบัติสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่8แปลงหัวพันประกอบคำเห็นใส่มาตรา6สิทธิพันธะของพลเมืองเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและมาตรา17การผลิตเสนอให้กำหนดเติมเกี่ยวกับความเข้มขุ่นหรือความปุ๊กของเราม
3: าตราที่6เนาะสิทธิพันธะของพลเมืองเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตามคำจอจิ๋มของทางประธานในวรรคที่3เขียนว่าพลเมืองทุกคนปฏิบัติระเบียบการดื่มบ่ครับซึ่งผู้ขับขี่ยานพาหนะและนำใส่คนจักรนักต้องบ่ดื่มและบ่ให้มีความเข้มขุ่นของธาตุเหล้าในลมหายใจในเลือดและในปัสสาวะหรือระดับความเข้มขุ่นของธาตุเหล้าเป็นศูนย์การกำหนดแนวนี้เนาะตามทัศนะของข้าพเจ้าแมนเห็นดีที่สุดเห็นว่ามันสอดคล้องและก็เหมาะสมแล้วหลักการกำหนดแนวนี้จะเฮ็ดให้ลดพรต่อการดื่มและสุขภาพของพลเมืองก็จะดีขึ้นการเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลงแน่นอนการจัดตั้งปฏิบัติในเบื้องต้นอาจจะปฏิบัติได้ยากแต่พวกเราก็ต้องได้ตัดสินใจเนาะร่วมมือกันถ้าจะกำหนดเป็นอัตราส่วนความเข้มขุ่นของธาตุเหล้าเท่าใดหรือว่าจะเป็น 0.01 หรือว่า 0.05 ส่วนร้อยเนาะจึงจะขับขี่ยานพาหนะใดยานได้ว่าจะมี2วางในการจัดตั้งปฏิบัติจุดที่2มาตรา17การผลิตและเฮาสามารถกำหนดดื่มได้บ่ว่าการผลิตเหล้าความเข้มขุ่นหรือว่าความปุ๊กของเหล้านี่บ่ให้เกินเท่าใดเปอร์เซ็นต์เนาะหรือว่าบ่ให้เกินเท่าใดองศาจะเป็นบ่ให้เกินประมาณ35องศาบ่เพราะว่าบางท้องถิ่นนี่แม่นการผลิตเหล้านี่มันปุ๊กสมควรฮอด50
2: สำหรับทางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าประกอบมี12ภาค9หมวดและ99มาตราในนี้เพิ่มใหม่2ภาค1หมวด32มาตราตัดออก1ภาคปรับปรุง64มาตราและหักษาเดิม3มาตรานักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวบัลลังก์ทองเกี่ยงคำส่วนนี้อ่าน
4: 1นาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ด7วันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี้ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายอย่างนำแท้ใด

0: กี้เอ้ย
1: แม่ยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย้านเข็มเฮาย้านเจ็บเฮาย้านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย้านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นแนวนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งมั้ยพ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมือมันก็ตายไปจากทางกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลือกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ือดีหลายลูกพ่อกับแม่ชมเชยลูกเด
2: ้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี่ไปท่านจะได้ทำฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 MHz และระบบ AM 567 KHz

ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อกันมื้อนี้ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศพร้อมกันมีรายการที่ตามหับฟังได้ผ่านระบบออนไลน์เติมเว็บไซต์ www.lnr.org.la เมื่อนี้ขอสกปีสุภาลินหับนาทีดำเนินรายการเซนเกาเซนเคยพบพร้อมมีรายการทานผู้ฟังเที่ยงวันพฤหัสวันที่15เดือนตุลาปี2026ทักทายทุกคนเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามหับฟังและกับหับสมรายการเพลงก่อนเที่ยงกันอยู่ในขณะนี้ฮอตโมงฮอตเวลาโนโคสกปีก็มาดำเนินรายการสู่ทุกท่านได้ติดตามหับฟังมื้อนี้ต้องขออภัยที่จะบ่มีการออนไลน์สายหน้าไม้ให้เพราะว่ามื้อนี้โคสกปีบันทึกรายการเอาไว้ตามปกตินี่พวกเฮาพบพ่อกันพฤหัสสุกเฮาจะได้ออนไลน์หน้าไม้เนาะแต่มื้อนี้นี่เนื่องจากว่ามีกล่องประชุมที่สำคัญที่จัดขึ้นอยู่ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโคศกบีกาเป็นหนึ่งคนที่ว่าได้เข้าร่วมกล่องประชุมพอสนั้นแล้วเนื่องจากว่าเวลานี่ก็สิบ่ทวงทันในการมาดำเนินรายการแน่นอกก็จึงว่าได้บันทึกรายการเอาไว้สนั้นมื้อนี้นอกก็ยังจะฝากข้อมูลข่าวสารสาระเสียงเพลงให้มิตรรายการได้ติดตามน้ำกันเนาะคือเก่าเพลงใดที่มวนก็จะให้ฟังเพลงใดที่มิตรรายการถึกใจบอกเข้ามาขอสกบีก็ให้ฟังเนาะทุกท่านเนาะสำหรับต้นรายการนี้พวกเขาพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศมวนซื่นกันกับเสียงเพลงมวนๆจากทางรายการสะกอน

0: ีไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮาก็มาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายเด
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าข่อยควรมาบริจาคเลือดเด
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาร่วมกันบริจาคเลือด

ับมีรายการกลับเข้ามาสู่เวลาของรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะฟังให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก็หวังว่ามีรายการจะถึกอกถึกใจเนาะบ่ว่าจะเป็นมีรายการที่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์หรือมีรายการบางท่านที่อาจจะฟังอยู่ต่างประเทศเพราะว่ามีทักแฟนรายการเฮาหลายคนนี่ก็คือรับฟังรายการผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะแล้วติดตามกันผ่านทางเว็บไซต์เนาะก็คือwww.lnr.org.la ขอให้มิดรายการน้องต้นรายการก็ต้องมีเสนอมือผิดเนาะความจริงแล้วเนาะบันทึกรายการไว้นี่ก็คือไว้เปิดมืออื่นห้องมืออื่นมีกล่องประสุมมิดรายการเนาะเอาเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าติดตามกันอยู่มื้อนี้นี่ออกอากาศเฉพาะระบบ AM เนาะคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์แต่ว่า AM ยังบ่ทันขึ้นเครื่องกระจายเสียงได้เป็นปกติเถื่อฉะนั้นเนาะมีรายการบางเขตก็อาจจะรับฟังบ่ได้เนาะถ้าว่าติดตามเนาะก็ลองฟัง FM 94.3 เบิ่งเนาะมีรายการเนาะแต่มื้ออื่นหั่นเนาะจังค่อยแม่นรายการออกอากาศทั้ง2ระบบเนาะเพราะว่ามื้ออื่นหั่นนะทาง FM AM ก็คือออกอากาศพร้อมกัน2ระบบเนาะให้กับมินหักแฟนรายการได้รับฟังน้ำกันแต่สำหรับผู้ใดที่ว่าติดตามมื้อนี้เนาะนอกจากช่องทางระบบ AM แล้วฟังออนไลน์เนาะที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la แล้วคลิกใส่ FM 94.3 เด้อมีรายการเด้อก็คือจะรับฟังได้เนาะมื้อนี้แดดฮ้อนๆมีรายการตอนเที่ยงนี่นาเนาะบ่มีฝนมาหลายมื้อแหละเป็นทิศ2ทิศแล้วเนาะนะครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาน่ะแต่บ่ฮู้ว่าเขตอื่นเป็นแนวใดแดดดีบ่เนาะหรือว่ายังมีฝนกันอยู่สภาพอากาศเป็นแนวใดผลการรับฟังเป็นแนวใดมีรายการฟังอยู่แล้วก็แจ้งเข้ามาได้เด้อมื้อนี้มื้อทําอีดบุญสวงเหือจอมแจ้งมีรายการวันที่14ฮอด18มื้อเช้านี้เนาะในรายการขับขี่ปลอดภัยได้สัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าเพิ่นจะมีการปิดเส้นทางตั้งแต่วัดสีเมืองไปจนฮอด3แยกจีไนโมก็คือวงเวียนจีไนโมหันเนาะมีรายการเนาะปิดยาวเลยแต่ว่าจะเป็นการปิดเพียงแต่บางช่วงเวลาเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นในระยะวันที่14ถึงวันที่18เนาะสำหรับไผที่บ่มีจุดประสงค์ที่จะไปเข้างานบุญก็คือหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นก่อนเนาะหรือว่าเอาไผแบบมีเส้นทางใดที่หลีกเว้นได้ลัดไปเข้างานบุญในเส้นทางอื่นอันนี้ก็วางแผนในการเดินทางเพราะว่าบุญสวงเฮือจอมแจ้งปีนี้เพิ่นจัดใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาครบงานกันหลายมื้อหลายวันคือปีผ่านมาเนาะอันตาฟังเจือนแคมป์ของยังบ่แล้วหันแม่นจัดมื้อนึง2มื้อเนาะเอาเพราะเป็นฮีทเป็นของแต่ว่าปีนี้เนาะบรรดาห้างห้านต่างๆไปขายเครื่องกันโอ้ยเป็นบุญคึกคืนเนาะมีห้านอาหารก็หลายหลายห้านใดเพราะฉะนั้นแล้วทางอนาภาคส่วนเกี่ยวข้องวางกำลังเจ้าหน้าที่ประจำเนาะถึง700คนเลยในหั่นก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร3เมืองเนาะบ่เฉพาะแต่เมืองศรีสัตนาคยังมีเมืองศรีโคตรมีเมืองไซเศรษฐาไปช่วยเติมไปสมทบเติมเนาะเพราะฉะนั้นนี่บุญปางใหญ่กันแหละบุญจอมแจ้งในปีนี้ก็ขอให้ทุกคนวางแผนการเดินทางให้ดีค่อยไปค่อยมาทุกท่านเนาะตอนนี้เป็นบรรยากาศกันตื่มเนาะมีเพลงม่วนๆให้มิดรายการได้รับฟังน้ำกันตื่มอีก2เพลงเนาะมิดรายการเนาะ

ท่านผู้ฟังขณะนี้เวลา 11:31 น.ตามเวลาของทางสถานีสองเพลงจบไปเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกันมีไต่ดำลำพันแน่และกระจบไปวังกินี่แมนเพลงขอบใจเนาะเสียงห้องของอาจารย์อำพันธ์มลบัณฑิตกาแทนคำขอบใจเด้อมิตรรายการหลายคนที่ติดตามรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่บ่ว่าจะเป็นทางระบบ AM ทางระบบ FM หรือทางออนไลน์ของพวกเฮา Facebook แอปพลิเคชันหรือทางเว็บไซต์ที่มีรายการติดตามกันมีรายการเฮานี่คันผู้วัยรุ่นแน่เนาะกะติดตามผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทาง Facebook แต่คันผู้ใดที่ว่าอานาพ่อตู้แม่ตู้นี่เพิ่นก็ฟังเนาะพ่อลุงแม่ป้าเพิ่นก็ฟัง AMบางส่วนเพิ่นก็ฟัง FM เนาะแล้วแต่สะดวกนะหลายๆช่องทางในการติดตามรายการเพลงก่อนเที่ยงสำหรับมื้อนี้ผลงานเสียงเพลงของแต่ละศิลปินก็ฝากให้ทุกท่านได้รับฟังสลับกันไปเนาะก็เลือกเป็นศิลปินหญิงศิลปินชายให้ทุกท่านได้เบิกบานมวลซื่นน้ำกันอยู่น้ำกันตอนเที่ยงแบบนี้มีรายการเฮาอาจจะกำลังกักเกี่ยมรับประทานอาหารเที่ยงกันอยู่เนาะมองเวลานี้นี่บางคนก็อาจจะรู้สึกอยากกินข้าวแล้วเนี่ยแต่ยังคิดหาอาหารการกินบ่ทันออกเถื่อเนาะบางคนนี่ก็คือจังได๋ก็คิดบ่ออกไปแท้ได้เนาะอันแนวสิกินนี่จังแม่นคิดยากเนาะท่านผู้ฟัง

เนาะบางคนการเนี่ยอยู่เนี่ยกินในหัวหันหลายโพดกินข้าวแซ่บโพดกินข้าวแซ่บก็ดีเนาะกินข้าวแซ่บๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะก็จะได้มีกำลังเหือแห้งว่าซั่นซะบางคนนี่จะมักมีอาการนอนบ่หลับเนาะตอนกลางคืนนี่นอนบ่หลับเด้อแล้วก็ยังแบบพยายามข่มตานอนหลับปานใดก็บ่หลับนอนบ่หลับจังซี่น่ะเนาะตื่นเช้ามาเฮ็ดเวียกก็บ่สดชื่นเฮานอนหลับพักผ่อนได้บ่เพียงพอเนาะนอนบ่อิ่มเนาะมาเฮ็ดเวียกก็เป็นเหงานอนหาวนอนแต่ก็นอนบ่หลับท่านผู้ฟังเนาะหลายคนก็เป็นปัญหาแบบนี้ได้ลองตอนคลายแรงพยายามออกกำลังกายเบิ่งเนาะไผออกกำลังกายหนักบ่ได้ออกกำลังกายเบาๆเบิ่งเนาะให้ห่างกายได้แบบว่าออกกำลังกายเบาๆเนาะกัดช่วยสร้างภูมิต้านทานใดๆออกกำลังกายนะดีต่อสุขภาพคือกันเนาะก็แล้วแต่บางคนเหมาะกับการออกกำลังกายแบบใดออกหนักได้ก็ออกเนาะบางคนออกหนักบ่ได้เนาะสุขภาพบ่ปานใดก็แม่นออกเบาๆไปย่างไปขี่รถถีบบ่บางคนไปเต้นไปโดดได้ก็สมเซยเนาะพยายามออกกำลังกายแล้วก็กินข้าวเนาะอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารพยายามหมุนเวียนอาหารให้มันมีทั้งอนาพักหมักไม้สิ้นป่านมไข่เนาะพยายามเน้นโปรตีนใส่เนาะทุกท่านเนาะอันนี้ก็คืออยากจะให้ทุกคนลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบิ่งดอกบางคนบ่เคยออกกำลังกายจักเทื่อหนาลองเบิ่งเนาะเริ่มไปมือเล็กมือน้อยเนาะให้ร่างกายเฮาได้ลึงไปคันบางเทื่อว่าเฮาบ่เคยออกกำลังกายจักเทื่ออยู่ๆไปออกกำลังกายนักประเดี๋ยวเฮาสังเกตมั้ยเนาะปวดเมื่อยตนโตมือต่อมาบางคนก็บ่อยากไปเฮ็ดอีกแล้วสิหั่นน่ะเนาะลองเบิ่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะทุกท่านเนาะหรือว่ามีรายการเฮามีวิธีการรักษาสุขภาพแนวใดที่แบบว่าเฮ็ดแล้วได้รับผลดีแบ่งปันกันได้เด้อในรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮาเนาะตอนนี้10:35 นตามเวลาของทางสถานีเพลงนี้จะฝากให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกันเนาะก็เป็นผลงานการแต่งของอาจารย์มอนน้อยเนาะเป็นทั้งผู้แต่งและก็เพลงเพิ่นห้องไว้นี่ก็มีหลายเพลงที่มวนๆเนาะแต่มื้อนี้เลือกเป็นเพลงห้องอันที่เป็นผลงานการแต่งของเพิ่นเนาะเอาไปฟังน้ำกันท่านผู้ฟัง

0: มิไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดุนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นตัวได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่ให้หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสวนทุกทานมาหวมกันบริจาคเลือด

ับมาอยู่น้ำกันในรายการเพ่งก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังรายการมื้อนี้เนาะกะออกอากาศสดให้กับมิตรรายการได้รับฟังเด้อแต่ว่าขออภัยที่เฮาบ่มีโทรศัพท์ให้มิตรรายการได้โอลมใส่นำไม้กันมื้อนี้เนาะขออภัยหลายๆปกติแล้วเฮาออนไลน์นำไม้กันเนาะกะแม่นวันพฤหัสกับวันศุกร์เนาะแต่ก็ขอแจ้งไว้เลยเนาะว่ามื้ออื่นเนาะขอสกบี้ก็คือจะได้บันทึกรายการเอาไว้ขออภัยมิตรรายการไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะผู้แลวันศุกร์เนาะคันบ่มีหยังเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็แม่นสิได้ดำเนินรายการสดคือเก่าเนาะมิตรรายการเพราะว่าอยากจะเน้นจัดรายการสดหั่นแหละเนาะพฤหัสกับศุกร์เพราะว่าโอลมมิตรรายการเนาะอาทิตย์หนึ่งมื้อละ2มื้อก็ยังดีเนาะหลายคนได้โทรเข้ามาหาเนาะขอบใจทุกคนเด้อที่ว่ารับฟังกันอยู่เนาะบ่ว่าจะอยู่ไสขอบใจมิตรรายการทุกท่านหลายๆที่ว่าติดตามและก็ฝากถึงทุกท่านเนาะหลายคนกำลังขับขี่สะดวกสะถนนอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบางท่านก็ไปเวียกไปงานบางคนออกไปกินข้าวเที่ยงพักเที่ยงกันละเด้เนาะขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อระมัดระวังกันแน่การเปลี่ยนทิศทางเดินแบบกระทันหันเนาะจุดที่ห้ามเลี้ยวจุดที่ห้ามจอดขอให้มิตรรายการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะซึ่งบางคนก็เนาะตั้งบ่อยากปล่อยซิดกันอีหลีเนาะซะนั้นแล้วคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันทุกท่านลดพรปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเจ้าหน้าที่สรุปมาวันที่5หาวันที่11ฮะนะเก้าตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เสียชีวิตไปตั้งว่า7คนพุ่นใดเนาะเกิดอุบัติเหตุตั้ง33เรื่องพุ่นนาทุกท่านเพราะฉะนั้นในอาทิตย์นี้หวังว่าจะลดน้อยถอยลงจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะและยิ่งมีบุญสินกินทานยิ่งอยากเตือนมิตรรายการเลยแหละเนาะเอาไปตั้งแต่มือนี้พุ่นแหละเป็นมือทำอิฐเด้มือนี้นะของบุญจอมแจ้งเนาะ14 5 18และต่อไปวันที่เสาร์ป่ายนี้แม่นทาวัดจันทร์อีกได้เนาะแล้วก็แม่นบริคำไซเนาะกะสวงทางอนาสวรรณเขตกะสวงแล้วก็อีกหลายๆเขตเนาะอ่ะกะฝากทุกท่านมีสติในการดื่มกินสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่กันแล้วกันเด้อขอบใจทุกคนเนาะที่ว่าอยู่น้ำกันมาฮอดตอนท้ายของทางรายการนี้คือ4แบบว่าเวลานี่พออยู่เนาะที่จะฟัง2เพลงปิดท้ายรายการในมื้อนี้ขอบใจเนาะทุกท่านเนาะที่พยายามติดตามรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงของพวกเฮาถึงว่ามื้อนี้จะออกอากาศเฉพาะระบบ AM ก็ตามขอสกบีพร้อมด้วยทีมงานมื้อนี้สิขอจากลาไปมี2เพลงเอามาไว้ให้ฟังมีเพลงอนาตำรวจน้อยเพื่อว่าหยังมอบเป็นกำลังใจให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมื้อนี้เพิ่นเริ่มนะเด้เนาะบุญจอมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและกาอาณาป้องกันความสงบแดนอนหลายภาคส่วนเซตห้อยคนเนาะกำลังที่ว่าไปป้องกันบุญจอมแจ้งในปีนี้เป็นกำลังใจให้และกาตามด้วยจบเฮียนจบหักเนาะสองเพลงนี้คิดว่าสิพอสิจบเนาะขอบใจทุกคนที่ติดตามลาไปก่อนแล้วมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่ส่งของสภาแห่งชาติสุริสิบในตอนสมนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังการเสนอหางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงปีนี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้กำหนดหัวข้อยาเสพติดคือศัตรูตัวให้กาดปวงชนเหล่าทั้งชาติต้องร่วมกันสกัดกั้นและแก้ไขหลวงพระบางปรับปรุงราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ภายในแขวงลายท้องถิ่นของมาเลเซียสั่งหยุดการเฮียนการสนย้อนปัญหาหมอกควันฝรั่งจะปล่อยน้ำมันกระสวนจากสั่งสำหอง10ล้านฟุ้ยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุริสิบในตอนเสาร์นี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานมอนไซลาวมอซงหองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงประกอบมี12ภาค9หมวดและ99มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่2ภาค1หมวด32มาตราตัดออก1ภาคปรับปรุง64มาตราและหักษาไว้คือเก่า3มาตราเสนอโดยท่านนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านให้ฮู้ถึงเหตุผลความจำเป็นของการปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี้ย้อนเนื้อในและการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าระยะผ่านมาหลายมาตราอย่างบ่ทันหัดกุมโดยเฉพาะการคุ้มครองการผลิตเหล้าแบบครอบครัวในสุมสนการโฆษณาของภาคธุรกิจที่ส่งเสริมให้เยาวชนสาวหนุ่มมีค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยหลายรูปแบบและกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างกว้างขวางการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายังบ่ทันมีการกำหนดระเบียบการคุ้มครองและออกอนุญาตอย่างชัดเจนในด้านเวลาสถานที่รวมทั้งมาตรการปรับใหม่ต่อผู้ละเมิดยังเบาบางบ่หนักแน่นและบ่ได้กำหนดชัดเจนในกฎหมายส่งผลเหตุให้มีปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นการบริโภคเหล้าบ่ได้รับการกวดกายั่งยืนคุณภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองในงานบุญประเพณีต่างๆของท้องถิ่นอุบัติเหตุตามท้องถนนแม้นเพิ่มขึ้นสร้างผลกระทบทางด้านสุขภาพเศรษฐกิจและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
2: ย้อนสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสมทบกับขบวนการขยายตัวของธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทางภายในและการนำเข้าจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวผ่านการทบทวนเนื้อในและการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในระยะผ่านมาเห็นว่ายังมีหลายมาตรายังบ่ทันมีความรัดกุมโดยเฉพาะแม่นการคุ้มครองการผลิตเหล้าแบบครอบครัวในชุมชนเพื่อเป็นสินค้าการโฆษณาที่มีลักษณะส่งเสริมให้เยาวชนสาวนุ่มมีค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยหลายรูปแบบและกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอันได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างกว้างขวางการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายังบ่ทันมีการกำหนดระเบียบการคุ้มครองและออกใบอนุญาตที่ชัดเจนในด้านเวลาสถานที่รวมทั้งมาตรการปรับใหม่ต่อผู้ละเมิดยังเบาบางบ่หนักแน่นและบ่ได้กำหนดชัดเจนในกฎหมายส่งผลให้มีปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นแม่นการบริโภคเหล้าบ่ได้รับการกวดกายั่งยืนคุณภาพการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นจำนวนหลวงหลายสาเหตุต้นตอแม่นมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันได้สร้างผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจสังคมอย่างกว้างขวางต้นตอแม่นกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต
1: ภายหลังที่สภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังการเสนอหางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วท่านมอนไซลาวมอซงรองประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นจ่อจิ้มเพื่อเป็นทิศทางในการประกอบความเห็นพร้อมทั้งเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบความเห็นใส่หางกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านนางสิทธิวงศ์หงสาครสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่4แขวงอุดมไซมีคำเห็นแลกเปลี่ยนในมาตราที่6 ที่เว้าถึงสิทธิ์และพันธะของพลเมืองเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าเห็นว่าระยะผ่านมายังถือเบาที่สุดแสดงออกในเวลาดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่พาหนะไวเกินขอบเขตกลายเป็นสาเหตุต้นต่อเหตุให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนน
3: ต่อกับมาตราที่6นี้ในวรรคที่3เนาะพลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติระเบียบการดื่มบ่ขับนี้โดยรวมข้าพเจ้าก็สนับสนุนแต่ว่าข้าพเจ้าอยากแลกเปลี่ยนอิงใส่กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกฉบับปรับปรุงเลขที่23ลงวันที่12ธันวาปี2012มาตรา20การกำหนดทาดเหล้าอยู่ในห่างกายของคนเฮานี้ก็มี3ข้อย่อยเนาะซึ่งต้องได้กำหนดความเข้มข้นของทาดเหล้าเพราะว่าอิงใส่สังคมปัจจุบันอิงใส่ความเหมาะสมในปัจจุบันนี้เห็นว่าการขับขี่รถส่วนตัว4ล้อไปการหรือไปธุรกิจต่างๆแม่นของเฮาเนาะขับไปเองเนาะจังซั่นอยู่ในกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้กำหนดเนาะทาดเหล้าอยู่ในลมหายใจ 0.24 มิลลิกรัมต่อลิตรและในเลือดหั่นแม่น50มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรของเลือดและในปัสสาวะแม่น 66.5 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรของทาดปัสสาวะหั่นเนาะและส่วนการขับขี่2ล้อ3ล้อนั้นก็ได้กำหนดลดลงมาตื่มและส่วนการขับขี่รถขนส่งรับจ้างทุกชนิดนั้นแม่นได้เขียนไว้ว่าเป็นศูนย์แท้ต่อกับดังกล่าวนี้นะพวกข้าพเจ้าคิดว่าถ้าพวกเฮามีระเบียบการตักหากกำหนดไว้จะดีบ่
1: ท่านนางหงคำสัญญคมสมาชิกสภาแห่งสาธารณรัฐตังที่13แขวงสวรรณเขตเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบหางกฎหมายปรับปรุงบางเนื้อในของมาตรา67ข้อ5เว้าถึงข้อกำหนดบ่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริโภคซื้อขายในสถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเห็นว่าบ่ทันสอดคล้องกับความเป็นจริงเท่าที่ควร
3: ในการกำหนดอยู่ในมาตรา67เนื้อในที่ระบุในข้อ5อยากให้คณะรับผิดชอบเบิ่งในข้อหาเพิ่นระบุว่าบ่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีบริโภคซื้อขายในสถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีทาสเหล้าอันนี้มากับเบิ่งในมาตรา39ที่เพิ่นได้กำหนดสถานที่ที่มีทาสเหล้าในนั้นมี11สถานที่แต่บ่มีห้างค้าขายเครื่องย่อยขายเครื่องส่งที่มีทาสเหล้ากำหนดเอาอยู่ใน11สถานที่ที่เพิ่นกำหนดในมาตรา39ยังให้คณะรับผิดชอบกลับไปเบิ่งคืนเพื่อให้ความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวไปใส่มาตราที่ได้กำหนดบ่ให้จำหน่ายทาสเหล้านั้นให้มีความศักดิ์สิทธิ์และใส่การได้อย่าง 100% อันนี้ยังให้กำหนดตื่มเนาะฉะนั้นเลยค่ะพระเจ้าอยากให้อาคณาพิสอบนี่เขียนเนื้อในตื่มอยู่ในท้ายของข้อหาหันให้ตื่มไว้เดี๋ยวนี้สถานที่ที่บริการขายเครื่องดื่มที่มีทาสเหล้าห้างขายย่อยขายส่งอันนี้ค่ะพระเจ้าอยากให้ตื่มเนาะหมายความว่าคณะพิสอบนี่อาจจะเว้าซับสำนวนมวลกว่าข้าพเจ้าก็ได้เนาะแต่ว่าอยากให้ระบุว่าห้างขายเครื่องย่อยเครื่องดื่มที่มีทาสเหล้าอยากให้ตื่มใส่กับบนสถานที่หั้นเนาะเพราะว่าข้าพเจ้ามาเบิ่งแล้วแหละอันที่ระบุในสถานที่ที่มีทาสเหล้ามันมี11สถานที่หั้นบ่มีห้างขายเครื่องย่อยเครื่องส่งเนาะอันนี้ขอเสนอให้ทางคณะพิสอบได้เบิ่งตื่ม
1: สำหรับกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุริสิบในภาคบ่ายมื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสำหรับปรับปรุงเติมอีก
0: ปีนี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้กำหนดหัวข้อในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดคือยาเสพติดคือศัตรูตัวให้กาดปวงส่วนเหล่าทางชาติต้องร่วมกันสกัดกั้นและแก้ไขโดยให้น้ำเอาจิตใจนี้เข้าสู่เวียกงานตัวจริงเป็นต้นสร้างความหับหู้ทั่วสังคมด้วยการศึกษาอบรมโฆษณาเผยเพระเบียบกฎหมายผิดภัยก็คือผลให้ของยาเสพติดให้กว้างขวางและต่อเนื่องในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดวันที่12ตุลาคมครบรอบ25ปีในปีนี้พลเอกคำเลียงอุทกไกรสอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อสาวหนุ่มหยกใหม่ห่างไกลยาเสพติดซึ่งมีสาวหนุ่มเข้าร่วมแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นในการป้องกันสกัดกั้นแก้ไขยาเสพติดในหลายเนื้อในซึ่งเป็นประโยชน์หลายในการซีนำนำพาเคลื่อนไหวเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เจ้าหน้าที่และแสดงเห็นว่านี่เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความหอบหู้ที่ถูกต้องให้สาวหนุ่มนักเรียนนักศึกษาประชาสมดาเผ่ามีความหอบหู้เข้าใจผิดภัยก็คือผลหายของยาเสพติดถูกสนิท
4: คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ละคันยังได้เอาใจใส่ประสานสมทบสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้ประชาชนบรรดาเผ่าที่อยู่เขตห่างไกลโซกลีกหันไปประกอบอาชีพถือกฎหมายมีแรงหับที่มั่นคงโดยการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชที่มีสารเสพติดส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักที่เป็นสินค้าจำหน่ายภายในและส่งออกต่างประเทศสำหรับผู้ถือข้อหายจากยาเสพติดแม้นได้รับการรับเข้าบำบัดปิ่นปัวสุขภาพและฝึกวิชาชีพอยู่ในศูนย์ปิ่นปัวที่บกแหงของรัฐมีประสิทธิผลในระดับที่แน่นอนในปัจจุบันสามารถปิ่นปัวผู้ถือข้อหายจากสิ่งเสพติดได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคมเพิ่มขึ้น
0: พลเอกคำเลียงอุทไกรสอนมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดแต่ละคันยังได้เอาใจใส่ประสานสมทบกันสร้างเงินไขอำนวยความสะดวกให้ประชาชนดาเผ่าที่อยู่เขตห่างไกลโศกลีกหันไปประกอบอาชีพถือกฎหมายมีแหล่งหับที่มั่นคงด้วยการปลูกพืชทดแทนการปลูกพืชที่มีสารเสพติดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักเป็นสินค้าจำหน่ายภายในและส่งออกขายต่างประเทศสำหรับผู้ถูกเคาะให้จากยาเสพติดแม้นได้รับเข้าบำบัดปิ่นปัวสุขภาพและฝึกวิชาชีพอยู่ในศูนย์ปิ่นปัว16แห่งของรัฐอย่างมีประสิทธิผลในระดับที่แน่นอน
1: กองประชุมสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาองค์การอัยการประชาชนระยะ5ปี2021-2025และกำหนดทิศทางแผนการ5ปี2026-2030และเสื่อมซึมเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นในตอนเช้าวันนี้ที่องค์การอัยการประชาชนสูงสุดภายใต้การเป็นประธานของทานวันไซพงสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการซ้อรัดบังหลวงคันศูนย์กลางมีสหายนางลีวงลาวลีกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยบรรดาคณะนำองค์การอัยการประชาชนสูงสุดห้องการบรรดาหัวหน้ากรมสถาบันคนขั้วและฝึกอบรมอัยการองค์การอัยการประชาชนสูงสุดองค์การอัยการประชาชนภาคแขวงนครหลวงจันทน์และเขตในทั่วประเทศเข้าร่วมกองประชุมแบบเซิงหน้าและทางไกลท่านคำนุทรศูนย์วิเลิศกรรมการคณะบริหารงานภาครองประธานกวดกาภาคหัวหน้ากรมกวดกาองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาองค์การอัยการประชาชนระยะ5ปี2021-2025กำหนดทิศทางแผนการ5ปี2026-2030จึงได้ยกให้เห็นผลสำเร็จข้อโครงข้างและบทเรียนที่ถอดถอนได้ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาผ่านมาพร้อมกันนั้นขณะนำองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้จัดตั้งเสื่อมซึมเผยแพร่เนื้อในจิตใจและผลสำเร็จของกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5มาตีเกี่ยวกับการสกัดกั้นและต้านการซ้อรัดบังหลวงคำแนะนำการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคสมัยที่12เกี่ยวกับเวียกงานติดตามกวดกาของภาคและแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา5ปี2026-2030จากนั้นทานบุญทันบุญทาวิไลห้องเลขาคณะบริหารงานภาคห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ขึ้นผ่านมติว่าด้วยการเพิ่มทวีสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอาชญาซีดการซ้อรัดบังหลวงปรากฏการย่อท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักการจัดตั้งรัฐและสังคม
5: พรรคเฮาพรรคโฮวาพญาติอาญาสิทธิ์แม่นแนวคิดและการกระทำที่ถือสิทธิ์อำนาจเป็นใหญ่ใช้สิทธิ์อำนาจเกินขอบเขตหรือออกคำสั่งตามใจชอบที่บ่ถูกต้องบ่รับฟังคำเห็นของผู้อื่นห่างเหินหลักฐานห่างเหินประชาชน ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ระบบการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐการโซลาร์บังหลวงแม่นพฤติกรรมของพนักงานทางภาครัฐและเอกชนที่สวยใส่ฐานะตำแหน่งสิทธิอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนครอบครัวญาติพี่น้องพรรคพวกของตนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมมูสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองซึ่งเป็นภัยอันตรายแห่งต่อพรรคกำลังอำนาจต่อการคงตัวและขยายตัวของระบอบประชาธิปไตยประชาชนปรากฏการย่อท้อแม่นพฤติกรรมหรือการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนแนวทางมติคำสั่งกฎระเบียบพรรคกฎหมายและระเบียบการของรัฐบ่เคารพขนบธรรมเนียมที่ของประเพณีอันดีงามของชาติของเผ่าการฟุ่มเฟือยแม่นการนำใช้ทรัพย์สินงบประมาณเวลาทรัพยากรต่างๆที่เกินกำหนดหมายบ่เกิดประโยชน์และบ่มีประสิทธิผลสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บ่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ตัวจริงของตนเองครอบครัวและประเทศชาติ
1: ในโอกาสนี้สหายวันไซพงษ์สวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการซอลาดบางหลวงศูนย์กลางได้ให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมซึ่งท่านได้เน้นนักหลายปัญหาสำคัญเป็นต้นได้นำเอาจิตใจและเนื้อในสำคัญของบทโอลมของสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศต่อกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อวันที่2กรกฎปีนี้ที่หอประชุมแห่งชาติมาเสื่อมซึมเผยแพร่ให้กองประชุมรับทราบพร้อมทางไดโอลมซีนำ6ปัญหาสำคัญเพื่อนำเอาผลสำเร็จกองประชุมไปพันขยายสู่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงในนั้นได้เน้นนักการก่อสร้างภาคพนักงานการยกสูงคุณภาพเวียกงานกวดกาและการดำเนินคดีให้มีความโปร่งใสมีความยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายการประสานสมทบระหว่างบรรดาองค์การในขบวนการยุติธรรมการพันขยายมติของพรรคการร่วมมือกับต่างประเทศและการปรับปรุงแบบแผนการนำพาคำโอลมดังกล่าวได้แสดงถึงความเอาใจใส่ความเป็นห่วงเป็นใยความสามัคคีและการซี่นำอันใกล้สิทธิแท้ของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคต่อเวียกงานกวดกาเวียกงานอัยการประชาชนทั้งเป็นเข็มซี่ทิศอันสำคัญให้องค์การอัยการประชาชนในขอบเขตประเทศนำไปผ่านขยายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
0: สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอถามกระทรวงการเงินในนามผู้จัดสรรงบประมาณจะมีหลักการและกลไกจัดเรียงบุริมสิทธิ์ลำดับความสำคัญขึ้นใดเพื่อกำหนดเพดานงบประมาณให้เทศเหมาะกับความจำเป็นและความต้องการของแต่ละภาคส่วนในโอกาสชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่ทรงของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ท่านสันติภาพพรหมวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินให้ฮู้ว่าการจัดสรรงบประมาณแม่นมีหลักการและกลไกจัดเรียงบุริมสิทธิ์ลำดับความสำคัญโดยอิงใส่ดำรัสว่าด้วยการสร้างแผนงบประมาณฉบับเลขที่254/โลโบลงวันที่18 สิงหาคม 2023และคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2026ฉบับเลขที่17/นย.ลงวันที่10 กรกฎาคม 2025กระทรวงการเงินได้จัดสรรโดยอิงใส่ความอาจสามารถในการจัดเก็บและหับโดยจัดสรรเข้าใส่บรรดารายจ่ายที่เป็นบุริมสิทธิ์เป็นต้นการเพิ่มเงินเดือนเงินนโยบายให้พนักงานราชการทหารตำรวจพนักงานบำนาญโดยเฮ็ดให้เงินเดือนขั้นต่ำบุรุษ3 ล้านกีบรายจ่ายสำหรับหนี้สินภายในและต่างประเทศตามข้อผูกพันสัญญานำใส่และหับภายในโดยจัดสรรให้มีส่วนเหลือเพื่อไปสำระต้นทุนเงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
6: โดยอิงใส่ความอาจสามารถในการจัดเก็บและหับโดยจัดสรรเข้าในบรรดารายจ่ายที่เป็นบุญเมตสิทธิ์เป็นต้นเป็นการเพิ่มเงินเดือนนี้เงินนโยบายให้พนักงานรัฐกรทหารตำรวจพนักงานบำนาญโดยเฮ็ดให้เงินเดือนนี่ก็ขั้นต่ำนี่กับบรุษและ3ล้านคือปี2026เนี่ยก็แม่นเฮาเริ่มจะตั้งปฏิบัติเงินเดือนใหม่แล้วแต่คิดว่าปีสิมานี่พวกเฮาก็จะได้มีการคุ้นคั่วและปรับทางด้านดัชนีตื่มเนาะเพื่อสมผูกับค่าคงชีพนี่แหละก็ในนี้ก็แม่นเว้าถึงเรื่องรายจ่ายสำหรับหนี้สินภายในและต่างประเทศนี่ตามข้อผูกพัน โดยจัดสรรให้มีส่วนเหลือเพื่อไปชำระต้นทุนเนาะเงินกู้ยืมจากต่างประเทศเนี่ยสหประกันเฮ็ดให้หนี้นี่ลดลงพวกเฮานี่ก็ยังมีความกดดันต่อหนี้อยู่ถึงว่าหนี้นี่ก็มีความผ่อนคลายลงแต่ว่าก็ยังมีความกดดันฉะนั้นพวกเฮายังสืบต่อในการซุ้มใส่อันนี้เป็นเวียกบริมสิทธิ์นึงที่นอนในการสร้างแผนงบประมาณจะต้องได้ซุ้มใส่ในการให้มีงบเพื่อสำรองในการแก้ไขหนี้สินทางภายในต่างประเทศในไว้
0: ท่านสันติภาพพรหมวิหารให้ฮู้ตื่มว่าผ่านมาอย่างได้เพิ่มรายจ่ายบริหารปกติตามความสามารถของงบประมาณเพื่อประกันการเคลื่อนไหวของกงจักรภาครัฐให้เป็นปกติโดยให้บรรดาหัวหน่วยงบประมาณต้องได้สร้างแผนเวียกแผนงานกิจกรรมของแขนงการของตนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่กำหนดไว้ในต้นหากระทรวงการเงินจะได้ค้นคว้าจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แขนงการวัฒนธรรมสังคมตามสัดส่วนการลดลงของการเสื่อเรือจากสากลภายหลังที่ออกจากประเทศด้อยพัฒนา
1: แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางได้ออกหนังสือแจ้งการในวันที่13 ตุลา 2566ถึงบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเกี่ยวกับแจ้งการราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่แขวงหลวงพะบางซึ่งจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติในวันที่15 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปอิงตามมติว่าด้วยการหับห้องเอาการปรับปรุงขึ้นราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แขวงหลวงพะบางลงวันที่2 ตุลา 2566อิงตามข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางว่าด้วยการปรับปรุงขึ้นราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แขวงหลวงพะบางลงวันที่9 ตุลา 2566อิงใส่การค้นคว้าเห็นดีของแผนกวัฒนธรรมและ

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัดชาสอตอนเนี่ยจีกตินึงจายอดท้องสุดโลุเตจากต่อเป้าหาเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเตาโชดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเตานึงบล้อหมู่เตาโชลุเตจากอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเตานึงใจเตจากตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดจะเฮาเตจากเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งใจเตจ่าตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งใจเตจ่าตัวว่าเฮาลือจะเฮาเตจ่าเราเปล่าเขียนต้องเตาลองสังสัดเจ้านึ่งใจเตจ่าตัวย่อจะเฮาเตจ่าเราเตาถาวรลาชีย่อตามูลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงล้านลัวเทียแดนเตาจอใจอวนล้านลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องโชลุเตเฉาย่อในลังตือสาตัวอวดล้านลัวสาตัวย่อตัวอวดสังสารลอชีเขียนต้นเต๋าชื่อใครชื่อยัวสาหยัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียดหลงสังสารตัวย่อจะเฮาเตเฉาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสัตตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัด

tên tên gì là một trò bê cho cứ cho tí tu con tu lòng sẽ là cho chúa lăng và chế bê cho chá là dê rú rú là dê đình đá nhát trần cho nó cô dò yên dò xí hờ ua bê tên tên gì tu con tu lòng là dạ cho phong cho dư ít xe cô họ tàu hù xó tông tuôn nông bê xó tông chua ít xe cô họ nông lòng đã tê phong tê dư hải tìa bà chế bê cho dô nó đi chá trâu đi chá nhó trâu xong ơ xe nàng gạo trâu nọ thịa là một trò lưu lượng lưu tù là sẽ là cô yên nhà mua kế nhà xe xa bóng hay tiệp bà chế bê cho yếu nọ đi chà trò đi chà ta xỉ nhớ trốn hù nọ tê rõ tùng hay xa tông chùa chủ nhớ tế chỉ ta tao trò bê tên hệ tê chỉ thiê vì nên hút ta xỉ nọ cô chúng ta tỏ tỏ xe trọng lo là họ mua kế con bê lý chà bỏ rộng trò bê mông nọ bà chế bê cho ế sẽ đợi ủa xuyên đế mình gì dọ giờ thâu xong nó là giờ tiệt xong nó mong là tỏ cá lỡ còn đâu còn ta lỡ còn bê bỏ dòng trò bê mong nó bê châu trò lưu lì từ lỡ nó chỉ tôi hay sẽ tung chùa mà họ mua trò cá cho là cha trò bê cho nên cho chị sẽ đầm nông nhớ trò họ bê sau tung chùa là giờ sẽ đợi giờ tàu làm nông thiết là sai nhớ trò tỏ bê tù YouTube sau hải tiệt sau tung chùa mong viện chản เราจะต่อ Facebook page ชาวไฮเตียสอต้องจัวมองเวียนจันติยาไอเปยังจะมัวเตสอสื่อจังจังสะจองเดเปมองจะละจอดต่อเปอาเตเนเตจีชะละต่อเปาะต่อเปาะวะเกนได้ลาวสอต่อปาเจเปเจ้าเทียไอเปเตเนเตจีชะละวะเชียนดุนไดมอเวียงไฮเตียยัดต่อตะชินอจงลอกูจังตะต่อมัวเกชิชะละชัวชาวเตนเจลูลูปอวิตุหะเตียก่อนนอลุลีนอตุหะเตียก่อนนอลุลีตอลุสังนอหะเตียนอลุวันเดมายอลุสังตอหะเตียนอลุตอก้ามายอลุสังเปหะเตียนอลุนรันรามาเทียยอยอยะเรนะปอตอหะเตียนนอตาวลังโลชะดะมอซะเกสาชิซะเตยอจอญอตอชังจาโฮจัวเจียชะดะเตียก่อนลงเสียจิตเอาเตียก่อคึกจิตตันตรงยันชังไหลจิตเอาเตียเทียจิตเอาเนี่ยละมุอปาเจเปเจ้าอีเชียเนี่ยตัวฉันจะหัวจัวซอสุดก็เตียก็ลงเสียเลยตัวมันไหลนอตัวโยตาอาจจะในชิโนเปโจเป็นนอตาเป็นชิโมหมอหลอนตอนนี้นอเปโจเลยเทียหลอกก็ยังมั่วย่อยันนั้นตอนเราจำเราอยากชี้เชื่อเป็นใจยันเลยวกเต่าก็เสียยวกเต่ากูเปล่ายวกเหาอาลูสังนอยวกเหาลูสังต่อยวกเหาอิตุเสียตาตาเชยวกจิตเต่าย่อวิขันเดียเป็นมองรูปปัจเจเปโจหนึ่งจวมว่าอินุงตอกกูเปหล่ออังกอต่อทอคันเดอจินุงเหล่าตอชานนุงเดอเจยันนุงเปหล่ออานอเชียนอชูหล่อมงปอปอจอเตตุเตนไซมงวาชีจอญูจอตึชินดอมงใช้กือใช้ตีหนึ่งจวมเรียนดัซึหนึ่งจิมว่าอันดอนดาวเราตอกกูเปว่าอีชองปนยีตืออีเราซื้อยันเรียนดัเตนหอเตจือโลเทียลีปอจังจังสอดขอนอเทียจังตาต่อมวกเกชิชลายุติเอชชายชินเดตอนเดนนอแล้วเทซื้อเจียเชียงหายเตเป็กก็ดินจามองยอดตอสดเสียเชิงจ่าอยู่ว่ากงเชียกงอยู่เทียเชื่อหอชิจอมนองไปสอดตรงจวดเทียไอ้ถอมวดสอดสื่อจังจังดีจ่าไปเทียเทียต่อจอตีเนตเตจิกาเชื่อเป้าจวดจอลุชิเฮท่าคนเดียวหายเตต่อก้าเตนนอเตจือเลยหอก่อนเบไฮซอกเนาะเจเปจอนเดเปมงละเจยมอจึตอฮอวาไดปฏิทินละยะไดเดสัวใจสัวยงตั้งใจตั้งยงเดละเจเปยอตอชิจออวมตรินดาซึเจเชียงฮะเดเปกตินจาชิดอยอชิจอมงเปสะตงจัวลีกูตอทะทอลนอเทียกตินจามงยัตตยนอตาตอยันยอชิฮะชิดอมงกอมลองยะยะยันเดอร์ก้องหลงหลอกกูเสียดาทึ่ทุกกำลังกูต่อตากำลังกูจึงตาต่ออาศัยจัวจ๋อจ๋อโป้ติเตตรงเตหาหายเตียจัวจัวตัวหนอเทล่ากูมัวยาหาอิศเสียกูหาสัวหาเตียมตะกะละสวเทตะกะละฮูฮูจวลินอจังยอดซาลุนังปอทอนดาตัวไฮซะต้องจัวจังหลัวจังวันนังยอดดอกยาตอเชียกูยังกังตาวสวจัวกังตําหงดอมเบ้กังตําหูเอมเบ้เท่าเบ้
là giờ giam bê ế số chùa lì cụ tàu xóa thâu lò thế là giờ hú chùa lì nọ thế giờ chỉ trả cá là xóa lì nọ thế trả cá là hú chùa lì nọ trả cá nhận giờ sao trò luôn nâng thầu chẳng lùa nhớ trò giả tỏ xế thế thế họ nhớ trò lúc chê nó khó khó xế kênh gọi lì lô ổn bê đa giờ giờ xế đa trứ thú số đời hú chùa giờ giờ khó khó xế kênh gọi dì linh đa nhớ trò xí hợp nằm mùa tổng hai số tông chùa họ cho có thiết cụ bê lõm lòng y ra cử thiền tại bê số tông chùa thiết trò tỏ căn tại bê mặt trò ca lò xin chi.

东都，大骨干那朝鲜族扎木海天年地北生冷，年一季布木克拉来的。

0: รายการทุดซึ่งทุกรูป
1: รายการดีอาจิมจิ้มวันพุธ
0: ตั้งแต่14โมงจรอ15โมง
1: ดาระบบ AM เคลื่อนกรึง567กิโลเฮิรตซ์เคลื่อนเลียดรกบันมวย130กิโลเฮิรตซ์
0: ซึ่งพัฒนากรกลางอันกล้าเรียนซึ่งทุกโรคเมื่อกระนั้นเรียกเดโลดยุ่มกุล

กุงเอกลางอันอาอันระมังมะกนาลเวียกเตโลจุมลอจุมกนซึมอายเลซึมอายเลยงมาตายแฮมบึงบ่อมืออมยังซึงรากแพงกายบึบยอยอสงีมือสกีนี้ก็มือร่วงเราเก่ากองเคลื่อนเปกำมงมุยกัลมุยมง11นึมระวัยสง่าก็มือพุทธมือ4พุทธมือที่มุยกัลปูลมือที่14มงตุลาหรือมง10นึมกบาร์บันบาร์กัลตอลกายบุบยอดาละยะกีนี้เราเรื่องปริเรื่องร้ายยงมาแต่แฮมกะมาก็มือซึ่งเด็กจูรเด็กจูรและก็เชื่อรอดยามงารและไหนบูดยัดดาแขวงลวงตาลวงเบอร์มอนกะอาบรีอาร้ายอาคึดอาหึงมากก็งารและไหนบูดยัดดานะคนลวงเวียงจันก็น้องวารเหมือนพริมยงมาแต่แฮมอันซาบาห์กูญมัดบรีสันตัลมาถึงวารแซบหรอแซบลำยงมาตะแหมอีแต่งเวียกแต่งรีแต่งถิ่นแต่งส่วนแต่งหน้าก็อรยอเดกอยดกกอยแต่งอย่างบริอย่างไรแน่ยามรู้ก็รู้ยามดกก็ดกยามแต่งก็แต่งเราเรื่องเหาะมาสำลากิจดีอีแกรอดตาละยากีแกรมมากก็เมื่อซึ่งอรยอได้เกี่ยวแล้วนะเงาะกลางอรยอเกี่ยวอรยอกองอรยอปูและดาจมือกี้กือก็สมายง่ายมากแนวยงมาแต่แฮมเมื่อแต่งหน้านี่ก็เมื่อซึ่งอําใบจุสิเรือสิแรงกุนนําเมื่อไหนกือรึลึงสิแรงเครื่องจักรอดยามเลือกเกี่ยวมังก็เดืองจักนี่ยอดูดลางก้นก็เดืองจักยอเกี่ยวก้นนี่ก็รื่นลึงหอมปึงนี้หอมห้อยก็กองแต่งเป็นมอนแล้วก็เดืองรถยอบูกายกองกองห้อยก็เดืองจักยอปูนี่มากแนวสมัยยัดดาตัวเมืองสารเมืองมอนก็ย่อกายสมัยนี่บุตรเงาะเรดาจมือกีตามกฎกาซึ่งตกแต่งอันก็แนวลืออาพลลือมาเคลื่อนกำหนดเราเหลืองกลไกแนวจิตตำกะเราเสนอเดยงมาประชาชนผู้ดีนี้ก็เราเสนอเดสภาเดสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งเบื้อนเดรับดัญญามยูรสรุลุรย่อบึงกับอาสิทธิ์เลือกตั้งนอกก็เสนออันสมาชิกสภาเดชาติกายเสนอต่อกองประชุมสภาและนี่ก็เราเรื่องเสนอผ่านสายด่วนกี่นี้ก็ซึ่งรายงานพ้นจิตตำกะดักกองประชุมสภาแต่ละเดือก็อันด้านการกำหนดเวลากระเปนี้เราเรื่องจัดสรรงบประมาณเสนออันพิจ

ารณาจัดสรรงบประมาณอันเกือบยอมสภาพซึ่งดกแต่งเวียกเสมอบุดีงบประมาณเอาเวียกงานติดตามกฎกางบประมาณเผยแพร่ผลโหดกองประชุมสภาดะจมือกีนี้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกนองอําดะดันการอําดะแลนำก็ยอดสางบประมาณก็อาจจำกัดก็อาจแดกปูลก็เล่าเรื่องพัฒนาบุคลากรยอดสาสมาชิกสภาประชาชนยันแขวงนครหลวงพนักงานจอยเวียกยันแขวงนครหลวงยันเมืองแกรมมากก็มือคนยอรับเวียกเมก็น้องประดาประสบการณ์ยอดนาวกีเสนออันสร้างนออันกรังแรงอันนอชายดกแตงเวียกจัดสุดอบรมสมนาระยะเลียดระยะเรื่องเพื่อเจอระดับหล่อเนื่องดนานทฤษฎีวิสาสะเพาะกับมากๆแนวปะยัดตะกล้วงดะต่างปฏินี่แหละยอมเงื่อนไขซึ่งเกลือเพื่อตะเปียนบุเรียนแนวเกลือกายดกกายแตงยัดดะสภาแขวงอันเกอเบือนรับผลเลือก

0: มาอีนางปึงกี้บาเดืองยาย่อซีโตมากระเดื่องประซึมอาดาทินหูอ้มกางเรียงนอซีดลอยละไหนนอเลงกางอีหรือไหนอําดาซีดนะ
1: เมก็นายจานโอย่อซีดเบือแนวเมื่อเมปุกุ้ยโออามานขี่อันโอยากุดมุกุดลอแม่นี่จิแตงอันก่อนอาเกิดมาเฮงเลอะเปื้อเลอะจิแตงอันก่อนตลอดเบือไหน
0: โอ้ยเกือบยาเมื่อดอกบาโกเดแบรกกันดบตนอกันดบมุขโคละบ่แนวโอหักเวียกอําดันยอซีดนะบายอซีดก็อํายาเมื่อดอกนําบัดนําเดือรึน
1: ยงอีนางเอ้ยเมไกเล่าง่ายแท้โอเงาะสิเมื่อไหนเงาะก่อนดักลวงลุยอาเลียนจิเมือนดกก่อนหนอนายเมปุกุ๋ยอาเลียนพิการเลยก็เด้ก็ยอร์กางนอนายสิจองยาผ่านศัตรูพืชมากเว้ง
0: โอ้เกืออันตรายร้ายแรงนำนี่โควะ
1: เมื่อแล้วพนักงานสาธารณสุขหนองหมอกโอซาอันอวยยาผ่านศัตรูพืชกูดกลวงล้อเกือจิทำลายก่อนเนะเมปงะก่อนอาจิยันแนวนี่วะ
0: อันเกืออันตรายเหมือนดอกบาเล่านี่อันใบยอแหละอันโอหุยเวียกโอหักจอซิดดิ
2: เมื่อแล้วยาพาสตุพืชอันตรายกับอันตรอดตะลำกดอีบุเดเมื่อจำขึ้นมานก่อนกับก็ดักลองลุยเอิ้ม
3: อาก็ลึกกลองเลือดเยื่อมซึ่งบึงบ่ออรย่อเดคำยังรายการฮัลโหลกมู่เดอีดึกนี้ดึกนี้อันเอาเมื่ออำดาคักอำรายักอำดารีก็หมอกประกายรายไปเยอะอดีแน่อาเมื่อก็หมอกก็ตีนก็รีนย่อแต่เอาเมื่อก็เจริญจิตรอแต่ยอกีนี้จีอันบึงบ่อเบื่อนเดคำยังข่าวเรื่องกายดะสภาแห่งชาติยอดซาอาณาข้าวอียอประจำยัดนี้ดามือสกีนี้ผู้แทนซึ่งอีจีสัมภาษณ์นี่จีเมืองกุนก็เมื่อเขตเลือกตั้งก็เมื่ออรยออีกายมยัง
4: โฆษกวิทยุกระจายเสียงเดสาดกับโทรภาพอีขอเปิ่นเตยอป้อยอติดตามขอเปิ่นเตยอสัมภาษณ์กับบรรดาสสแต่ละเขตแต่ละแขวงบุเดสเจอนี้ขอเปิ่นเตยอสัมภาษณ์ตาทานแสงสุวรรณวงคำสสหรือว่าสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพันธ์ซึ่งก็รอแนวตะกึดจะเมื่ออียอกำยังพร้อมยอ
5: ภายหลังห้วยกองประชุมสมัยสามัญคือสันราในเทือกที่เกิดเปิดโอกาสปุ๊บยมบาลปะสนซองมาการอยู่โรงของคุณกระดิษซองอีบุญของบุญเปิดกว้างอันความสำเข็นดักคงยิ้มคงเขตสนั่นเลยก็สำหรับแขวงหัวพันธ์เหล่าคนที่อาศัยเลือกตั้งในของเปิ้ลเองเสนอเนี่ยโดยเหตุและผลเนี่ยมากปัญหาแต่อย่างเดียวเด่นๆนี่อันที่หนึ่งเราก็เสนอเราเรื่องงอระยะร่างกายกำหนดแผนพันแต่งเกตท่องเที่ยวแต่งอร์ยังจะรองแผนก่อนมากงอร์ตั้งแต่แผนจะรองเมืองมากเมืองก่อนมากปัญหาที่หนึ่งเรื่องมากก็คือเสนอเรื่องงอร์แต่กี่ปัญหารัฐบาลเสนอแล้วและปัญหาที่สองก็เหมือนกับเราก็มือเรื่องฟังแบบคนกระทบเรื่องอาณาการทุกคนแห่ธาตุของคลองบางพุทธบางมอญแต่ว่าก็อำเภอสักเกิดเมฆอยู่เมื่อซึ่งฟังมันเรื่องของสุ่มเดินในอย่างนี้เราก็เสนอสภาบริษัทนี้เราลดจำนวนคนกระทบเราก็ไม่ได้เองเรามีแต่เราเสนอเราเรื่องการอนุมัติขั้นตอนการอนุมัติยมบาลปัสสนหรือว่าองค์การปกครองขันเมืองก็อย่างก็เสนอสักแต่เพื่อการอนุมัติบางเทือนี่อำพานยมมาประสนการเรียกว่าอำพานยันเมืองอำพานยันแฝงบางอันนี่ก็เรื่องดัชนีการอยู่ในนครสนเจอแต่ว่าควรอนุมัติในเมื่อกี้ก็ควรท้องอามาเพราะว่าผมเพิ่งต้องเห็นเรื่องปัญหาคนแก่จิมเมอร์เรื่องสตรีจิมเมอร์เรื่องกู้และครับ

0: ตอนนี้เป็นเมืองประตามก็เนื้อนำสมศิษย์สภาแห่งศาสตร์เนื้อนำตัวแทนของเขาบอกมันตัวแทนในประสนาบทครอสเนอร์ยังคลองอนุมัติประสนในยิ้มเขียดยิ้มวันเข้าใจเข้าเจออย่างพับกำลังอักยะแน่ผลกระทบหลังงอดเยอะแน่ผลกระทบเหลือคุณคนแห่ทักทักอาณาสิ่งแวดล้อมแต่ว่าทุกอย่างสิ่งทุกอย่างในรัฐบาลก็ภายใต้การกวดการติดตามของสภาแห่งศาสตร์โน้กก็สองวิธีสี่นำการปกครองขันเมืองขันแขวงแก้ไขหนอกสันอัมบันเลยอัมบันยงมาสนเนี่ยแต่งเรียมห้อนวิ่งเมื่อเด็กทายคุกตรงนี้เมื่อเด็กก็ตื่นพระวิญญาณกันแต่งอะไรที่ก็พยายามแต่งตามขั้นตอนแต่งระเบียบกฎหมายในเสนออันพร้อมอยู่ในเข้าเจอเสริมยามก็เมื่อพรรครัฐบาลสองที่แก้ไขแน่เสียแต่งอันยงมาสนยัดมาสมัยยัดนี่ก็อ่ะคนอําเลือที่คือแซกแซงเมื่อโดยไส้ก็อาจแต่ว่าทุกสิ่งจะต้องเป็นเจ้าการประยอกแก้ไข
1: กันนี้กับมือกะลอแย่สัมภาษณ์เดชทานแสงสุวรรณวงคำสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งกับแปดแขวงหัวพันเปื่อนเตยแย่ฮัลโหลสัมภาษณ์ต่อโฆษกวิทยุกระจายเสียงเดชศาสตร์กับโฆษกหรือนักข่าวโทรภาพเดชศาสตร์อีซึ่งแกล้มมากนี้ก็เล่าเรื่องการเตะเนื้อในจิตใจเตยงมาปัสสนกายเสนอต่อสภาเดชศาสตร์อีโดยเฉพาะเมยัตตาเขตแขวงหัวพันหรือว่าสำเนานี้งอตรองจากแขวงจากเวียงจันทน์ยอสำเนากะนองเตะเพอาคุมอัตโลมักบอนคือจากแขวงยอแขวงหรือแขวงยอเมืองนี่กะนองบาปนองราบมากงอเจอะงอปุงยอเมื่อยอร์อาโครงการขุดคนแร่ธาตุเกิดจากเมื่อสรีรเมื่อกมูลเมื่อสรีเมื่อกลางเมื่อนี่แหละบรรดาโครงการต่างๆนี้บางทีโครงการขุดค้นกันนี่ก็น้องยอยักปะเตะส่วนปะเตะเระปะเตะนาเตยงมาปัสสนยงมาปัสสนบางจำนวนก็เปิดรับผลกระทบเสมอเปิดรับผลกระทบร่องเตะจะเมื่อการจัดตั้งพรรครัฐนอกก็น้องปลายวิธีการแก้ไขตำกะอ้วนกระเพื่อนจะนี้เกิดกับอาปารงอร์ยงมาปัสสนอีต้องเปลี่ยนที่อาสติปวนอาขาดสติยอร์อาคนปวังเลอะยอคุณเมเอ็ดกับทายฮุบจูรเมเอ็ดกับทายฮุบวิพากวิจารแตงอวนการแตงเวียกเตะผักเตะรัฐบาลอีนี่ความเสียหายจะนี้จึงอวนยงมาปัสสนอีอวนอาสติมากเคลื่อน

0: มาชิกสภาเดชาติซึ่งอีมยังกลาดอยู่ในก็เมื่อสมาชิกสภาแห่งชาติยะตะเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพันตะยอกี้นี้อรยอกายหุมยังเขตเลือกตั้งที่7แขวงสัญญาบุรีสาหลวงกะนียงมาประชาชนอียามสภาแห่งชาติอีกับสภาแขวงยูรสรุยูรลาเรวยูรเฮบกุนเกออาซิดปอนบัตรเลือกตั้งเดืองเดเดตัวแทนเนะหนอเสนอเมื่อแน่อรยออีกายมยังนักข่าวอีบังประจำยัดอาดะกองประชุมสภาในบังเจรายงานกายอันอีนึงเมือนดอกเกอร
1: ์พอเมื่อกำยังซึ่งรักแพงกะดียอต่อข่าวยัดดาสภาเดชาตอีเมือนพริมเมือนมังกี้กับเบือนเดียสัมภาษณ์ทานนางวันนาพรมวิศรสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งกะเจ็ดแขวงสัญญาบุรีเพื่อนเตยะสัมภาษณ์ต่อนักข่าววิทยุกระจายเสียงเดชาติอีกต่อกองประชุมสภาเทือกีสิอาบัญหาเมื่ออีหยอกกำยังพร้อมหยอก
2: ตามซ้ำพลังบ้านเลยบ้านคนนึงมีการเมืองมีที่ยัดมีที่บัญญัติทำไมเพราะว่าการพิจารณาครับห้องการสร้างปรับปรุงกฎหมายเสมอตามเพื่อน5ปีส่วนเพื่อนเลยมา97ฉบับ97ฉบับแล้วเพื่อนคงประสุนปัสสุนี้ตามเพื่อนส่วนเพื่อนสักสักอันการจะทำปฏิบัติในเรื่องเพื่อนที่คงประสุนชุดกี่เนี่ยเพื่อนฉบับไม่ความบ้าเป็นบรรลุตามเพื่อนเป็นบรรลุตามเพื่อนตามสาเหตุนี้สมาชิกสภาอุปกรณ์เขาเลี้ยงแต่เราพดแรงงานพลังงานสาเหตุอันนึงยอมเราส่วงเกี่ยวข้องนี้แต่เราไปตาอาเพียนจุดซุ่มละเอียดเลยแต่ละระยะต้องเป็นตากการต่อเนื่องและการสร้างแต่นี้มันเป็นซ่องมันเรียกว่าเพียนพงศ์ขนาดประจำสภาแห่งชาติเขาคือของการการเกี่ยวข้องเป็นที่สุขนุปดาปดาก้มทีลาเพื่อนกับกรรมการทั้งสองนะคือที่ปฏิวาของตาแทนทุกส่วนยาวเอียดซึ่งอาจจะเนื่องจากการพิจารณาของคนก่อนอีกการปรับปรุงกรรมการต่างๆเป็นของล่าสร้างได้เรื่องตามสิ่งที่สภาที่สร้างครอบครัวเองแต่ตอนนี้คือว่าทางแฟนกล้ามีแต่อย่างนี้มันรับประกันเส้นสองพันสกิลนี่ก็ตามแฟนอาสาเก็บสบักเส้นปกติประมาณแฟนสองพันสหกเป็นบรรลุเป็นยกซิแฟนสองพันสกิลสูงตามแฟนนี้คือว่าชุดตัวติดตามเริ่มของสุนทรพิจารณาทั้งหมดแต่ตอนนี้มันเป็นปีที่ว่าชุดที่จะไปสองพันปัญหาตัวสองนี้คือว่าวิธีบัญญัติก็คือว่าลิขิตกรรมที่ว่าครับไส้อ้วนหย่อเรียกงานสมทิศที่ห้าเลยได้สบับประการจะอัดปุ้งต่อตัวคนใจการประสานงานระหว่างกรรมธิการกับส่วนทุกข้อเก้ากรรมธิการเลยกรรมธิการผู้คิดเศรษฐกิจและการสังคมต่างๆนี่จะต้องเป็นท่านเป็นใหญ่เป็นการที่ทำเพื่อการประสานงานเรียกทำตังเปลี่ยนห้าที่นี่อีกตัวก็คือว่าตัวเองข้างการสังเกตุครับนอกจากกรณีประตูการท่านจะย้ายบ้างน้ำตาตรงกับไม้ตามเพี้ยนดึกมากเลยถ้าปีทานานสร้างร้อยกว่าน้ำตาสร้างมาไปตั้งเป็นรักเรื่องเพียงที่สร้างร้อยกว่าน้ำตาแต่สุดท้ายเราวัดเรามีอันสร้างร้อยกว่าน้ำตาการท่านจะย้ายปีอื่นที่วันหนึ่งเพี้ยนที่วันที่สิบการที่ทราบถึงการสร้างโตสร้างกลมไกลเรื่องเลยครับกระทรวงเทคโนโลยีเป็นสุดยิ่งเป็นกิจกรรมเป็นหลักที่ว่ามีกิจกรรมอยู่กับสำคัญคือท่านขยายบางมาตราทางกฎหมายไปใต้แจ้งไปใต้แจ้งแจ้งไปการอันการแนะนำมาเทียบหรือคนเทียบมาเทียบเพื่อคนอื่นอะไรอย่างนี้ไปแย่งกระทรวงไหนอีกไปสร้างมาติดตามปฏิบัติมาตราทางกฎหมายเป็นเตือนอันนี้คือกิจกรรมด้านนิติกรรมอันส่งนี่ก็คือว่าการตกลงประชาสำคัญของท้องถิ่นก็คือว่าสภาให้ทราบต่อรายงานอันที่หนึ่งรายงานการหน้าที่องค์คณะประจำสภาให้ทราบตามกฎหมายกำหนด การประสงค์แต่ละเทือประจำเรื่องจำนวนโซ่มันในการการเอื้อเวียดแทนสมาชิกสภาแห่งชาติเวลาไปเปิดพูดร่วมกันซึ่งเป็นเหตุที่เราพูดเมื่อนอกแล้วว่าเอามาซึ่งที่เป็นสภาแห่งชาติมาต้องรายงานในนามเออมาพูดแทนสมาชิกสภาแห่งชาติหรืออาเมเดสที่จะมาครับรองประธานสำคัญของประเทศชาติโครงการลงขึ้นบุคลากรบอกเป็นต้นสักปีก็คือว่าคณะสภาทราบในเกณฑ์เดียวห้องบุคลากรโดยสปอคเก็ตหนึ่งคนร่วมหรือไม่คงมาพิจารณาครับห้องติสมาชิกสภาแห่งชาติก็คือการเปลี่ยนพักยงนี้แทนย้อนว่าคือทางบุคลากรที่ดีเช่นเสียตามกฎหมายกำหนดเป็นเลือกตั้งกับมือ
1: กันนี้กับมือกันลอยแย่สัมภาษณ์เตตาทานนางวรรณาพรหมวิศรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งเขต7แขวงสยามบุรีเปิ้นติแย่ต่อข่าวเฮือนเลาะกะหมู่อีเกี่ยวกับผลการประชุมหรือว่าวาระของประชุมเตซึ่งจัดเกินตามมื้อที่12นี้

0: ตาบักก็นึ่งซะยาพันจิตก็ไร้แรงต่อกนอีนะมื้อแน
1: ่เออก็นึ่งอันบายจุนึงริจิบอกอันบ่านึ่งเนาะก็เกออาพลกระทบกระบาลระยะเหมือนระยะเลียดจะอาการเป็นเกลี้ยเลียนยาดาซองสามโยมงระยะรึงแล้วลำอีจะรับสารเคมีมากมงหรือยามากนึ่มดึงอาการอันเนิง
0: อาการเป็นเกลี้ยเลียนระยำจุยำวารยอร์เบิดรับสารเคมีเดียพันจิตเกออาเหมือนแนวมืดแน
1: ่ระยะเลียดอันเปียร์นักจะแตงอันทรงตั้งงะจะรอลำจุกุมป้องมัดยิ้มอมมุกกอรอันจุนักจะอาการจุเฮือลจุลุยรุจุกมปงรายแรงกับอาการซอก
0: อันจุแมบระยะเรื่องอาการเป็นเกลี้ยเลียนยันเนาะมื้ออ
1: าการจีเป็นเกลี้ยเลียนอันหนึ่งแหละจียันมากๆนึ่มโหกอะอาการหนึ่งจีเริ่มเป็นเกลี้ยเลียนดึงนี้ปะตองอันจำกึนมันก่อนกับก่อนเนี่ยสรวากสารเคมีหรือยาซีดยาผ่านจิตเกิดจิตแจ้งอันมะมานตลอดก่อนบางคนอาเลียนยันคนเปลี่ยคนลอยหรือเมืองกนผสมบุญยารพญาตดาลลำดึงนี้ดึงนี้ยอล่งสีปล่อยยารมาแห่งบุมาแห่งตลอมมาแห่งกันตังแม่งมาแห่งมามกับแนวกระบังแถม
0: โอ้เกือร่ายแรงเรานี่วะเลือดเยื่อมเอิมตาซึ่งหมอกอันเนิงโอจีกายกันเอิม
1: เออเปียร์เมื่ออันจูเนิงเมื่อเลยกายมันโอแถม
2: อาดามือปึงกีหนึ่งกายมยังต่อหล่อสัมภาษณ์ดิสมาชิกสภาแห่งชาติยัดดาแต่ละเขตเลือกตั้งแรงมากในยัดบลาตรีเคลื่อนลวงเบอร์ซึ่งอาเผากุมูอีเมือสมาชิกสภาดิชาติในดานึมกี้นี่ก็น้องอายัดดาเขตเลือกตั้งที่15แขวงจัมปาสักก็อากุมูอีมวยกุนซึ่งบางเบื่อนได้รับการเลือกตั้งเมื่อสมาชิกสภาดิศาสตร์จะลงสู้นักข่าวอีกก็จียอสัมภาษณ์อันจุบโลดจุมกลกี่แหละจนโลดกองประสุมสมัยสมันเดือกระบาดดิสภาแห่งศาสตร์ชุดที่10หรือชุดที่มวยกันก็นี่กายมยังข่าวกี้บางเราสามารถรับอุปกรณ์การผลิตกับคุณจักกสิกรรม8รายการตามรายการบางจีมอบอันผักส่วนกระมือที่ออริโออีกายมยังพิธีมอบรับอุปกรณ์การผลิตกับคุณจักกสิกรรมก็กรมส่งเสริมกสิกรรมกับสหกรณ์เคลื่อนกับพระเนกกสิกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนโครงการส่งเสริมระบบกี่นี่ก็เหมือนเดนึงประยอดได้แหละเมื่อระบบต้องโซ่การผลิตกสิกรรมเมื่อรินโจหุ่ยก็อันเกลือต่อสภาพแวดล้อมบางมอบนี่ก็8รายการไล่กระมูลในจมือกราวโมยแสนปลายดุล่าพิธีจัดเคลื่อนดะมือที่8มงกีนึมกียัดดะศูนย์พัฒนากสิกรรมเซบังไฟซึ่งมอบนี่ก็เมื่อตะอนงสอนพิมมะจันหัวหน้ากรมส่งเสริมกสิกรรมสหกรณ์ก็เรามอบเพื่อบรมยอบรมยอดกบรมยอแต้งนี่แหละซึ่งเคลื่อนเรารับนี่ก็เมื่อตาเพชรสมุทรสีสเลียวรองหัวหน้าแผนกกสิกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนแดนอันกระทรวงการเงินกะกลุ่มเกี่ยวข้องเกินนี่แหละหรือกายดะกระทรวงกสิกรรมสิ่งแวดล้อมกับผักส่วนมังไวกุรุมตะสำลานประเสริฐคำล่ากลประสานงานโครงการยันศูนย์กลางก็เบื่อนรายงานแนวเกิดแนวกายดิโครงการอันหุ่มยังเหมือนดอกเกอร์บูดอุปกรณ์การผลิตกลจักกสิกรรมจำนวน8รายการ ซึ่งมอบอันกี่นี้ก็อ่ะกันเรื่องกี่นี้เมื่อกันเรื่องเลือกกล้องสำหรับเงาะเลือกสำหรับเงาะขนาดมวยตูนต่อมวยโจมงไอกี่มวยเครื่องก็อ่ะเครื่องอบเงาะใส่ลู่มวยตูนอาบาดเครื่องคุยอาจักบังอัดจำเปืองอามวยเครื่องม่อนบังอุ่นสำลาอะไรนำอุ่นสำลานี่ก็อากระเป๊ะกันได้คุยเกินน้องอามากแนวก็น้องอาม่อนบังจีกระดอนสำลารอยปลายอันอารถประซึมหัวหน้างีอารกเดวไหนมวยขันรถไทยหน้าทำมวยขันรถฟอกลิฟมวยขันรับเลาะสับสนูนเหยาะซึ่งเมื่อทึ่นเหยาะธนาคารพัฒนาอาเซียน ADB ทีนี้มังกรเดืองไก่มอบอันยงมะปะสุนอียัดดะเมืองเอ็ดดะแควงขมวนเพื่อโยเซยอจองกูดแต่งการผลิตเดนออันเบือนรับผลเลอะอาเวรแยงรายการที่อีก่อนน้องกะเปะรายการปลายอันบึงบอเบือนในมวลมวลดอมๆเวลาลุยมันเมื่อสมราชยอมันนี้ครออันเนลึกจมือจึงกายเมื่อที่บึงบอเมื่ออมยังจมลอจมกลซึมหมายเลอะ
3: เจ็บนี่สิแต่กินนายแม่นกระป๋องอ้อ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพุธขึ้น3ค่ําเดือน11ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่14ตุลาคม2026ท่านผู้ฟังมื้อนี้พวกเราได้รับเกียรติจากท่านไก่สอนจันทร์ศรีนาเลขาพรรคเมืองไซจำพรหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงบริคําไซประจําเขตเลือกตั้งเมืองไซจำพรแขวงบริคําไซท่านจะมาให้ฮู้เกี่ยวกับภายหลังสร้างตั้งตะแสงทั้งเมืองไซจำพรนี่มีข้อสะดวกข้อยุ่งยากใดๆและการจะตั้งปฏิบัตินี่ประชาชนมีนะคําคิดคําเห็นหรือว่าเสนอในการปรับปรุงในระยะที่มีกะตะแสงประกาศสร้างตั้งตะแสงนี่คือแนวใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านไกสอน
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่านไปเจอได้เนาะทั้งอันเมืองไซจำพรเนาะในนามท่านเป็นเลขาพรรคเมืองไซจำพรนี่ภายหลังที่ประกาศสร้างตั้งตะแสงเรียบร้อยแล้วว่าซั่นซะอยู่ทางเมืองไซจำพรเฮานี่มีจักตาแสงแล้วก็การจะตั้งปฏิบัติในแต่ประกาศมานี่เป็นขึ้นได้ในทานอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังเจ้า
2: เจ้าสําหรับเมืองไซจำพรของพวกเราก็ถือว่าเป็น1ใน7เมืองของแขวงบริคําไซซึ่งยังเป็นเมืองที่ดูห่างไกลซอกลีกและเป็นเมืองที่ทุกข์ยากติดกับชายแดนเมืองตะเป็นออกก็คือโซเวียตนามซึ่งเส้นทางห่างจากเทศบาลแขวงหาเมืองก็300กว่ากิโลและก็เป็นเส้นทางที่ปู่ย่างส่วนหนึ่งส่วนปู่ดินแดงก็100กว่ากิโลจะให้การเข้าถึงก็ค่อนข้างยากลำบากพอสมควรเกี่ยวกับการสร้างตั้งตะแสงนั้นอิงใส่สภาพของเมืองซึ่งมีทั้งเมือง17บ้านมีพลเมืองอยู่ 12,000 กว่าคนคันเว้าตามเงื่อนไขแล้วจำนวนบ้านและก็จำนวนประชากรนี้ก็ควรมีแต่เพียงแต่1หรือ2ตะแสงแต่เนื่องจากเมืองไซจำพรเป็นเมืองที่ทุกข์ยากเส้นทางไปหากันยังพบความยุ่งยากและบ้านอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละมุมของเมืองว่าอยู่คนละส่วนของเมืองจึงได้เสนอสร้างตั้งตะแสงอยู่3ตะแสงอยู่เมืองไซจำพรซึ่งได้รับการอนุมัติและประกาศสร้างตั้งตะแสงตั้งแต่เดือน3 2026เป็นต้นมามาถึงปัจจุบันนี้ภายหลังการสร้างตั้งตะแสงพวกเราก็ได้มีการจัดวางซับซ้อนพนักงานทั้งคณะพักตะแสงทั้งพนักงานที่ประจำอยู่ช่วยตะแสงโดยอ่า

0: แต่เสียงแม่นองค์การจะตั้งของรัฐขันลุมสุดทีเหตุหน้าที่ใกล้ชิดติดแพทย์คือใกล้กับพ่อแม่ประชาชนที่สุดและจะเหตุให้การบริการของภาครัฐต่อพ่อแม่ประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งผ่านมาแน่นอนว่าพวกเราก็มีองค์การปกครองบ้านแต่ว่าก็ถือว่าเป็นองค์การที่ตัวแทนของรัฐที่เหตุเกิดใกล้ชิดกับประชาชนนั่นแหละแต่ว่าการยังจะว่าองค์การปกครองบ้านนี้บ่พนักงานที่เป็นหัวหน้าองค์การปกครองบ้านหรือในบ้านตัวแมนพนักงานของรัฐ
1: เจ้า
0: แล้วก็และความรู้กับบ่สูงที่จะให้ขอบเขตการบริการหรือว่าอำนาจในการตัดสินนั้นก็สิบ่สูงจังฉะนั้นก็ถือว่าองค์การปกครองตะเสงนี่แม่นองค์การบริการของรัฐขั้นลุ่มสุดที่เฮ็ดหน้าที่ใกล้ชิดติดแทดประสนในใส่ก็เพื่อเฮ็ดให้การศึกษาองค์การเมืองแนวคิดต่อพ่อแม่ประชาชนการเผยแพร่แนวทางของภาคของรัฐระเบียบกฎหมายลงสู่พ่อแม่ประชาชนได้ใกล้ชิดติดแทดเข้าถึงได้หลายขึ้นรวมทั้งการบริการของรัฐต่อประชาชนนั้นก็จะเฮ็ดให้อยู่ใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าก็ผ่านมานี่ในระยะก่อนนั้นก็มันมีบ้านและมีเมืองจากบ้านหาเมืองก็ไกลปัจจุบันนี้ถือว่าแต่แสงยับลงไปเข้าใกล้บ้านแต่ว่าจะให้ใกล้เคียงกับบ้านได้มันก็ยังห่างอยู่เพราะว่า
1: เจ้า
0: พื้นที่เอาห่างไกลกันก็สรุปว่าผ่านการตีราคาในระยะ 3-4 เดือนผ่านมาภายหลังเราประกาศสั่งตั้งแต่แสงก็มีข้อดีหลายนั่นแหละซึ่งปัจจุบันนี้กำลังความโฆษณาเผยแพร่บรรดาภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตาแสงให้กับพ่อแม่ประชาชนได้สร้างความเข้าใจยังเลือกเส้นว่าสร้างตั้งตาแสงมาแล้วเพื่อยังอันแล้วก็นอกจากเผยแพร่แล้วก็ยังเฮ็ดหน้าที่ปรับปรุงระบบการจัดตั้งของตาแสงเฮ็ดหน้าที่ในการสร้างพัฒนาสร้างเสร็จนำพาประชาชนในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจคิดแก้ไขความทุกข์ยากดูแต่ละบ้านกับพนักงานพวกเรากับความสุขใจสร้างบ้านป้องกันชาติเข้มแข็งบ้านป้องกันความสงบดี
1: เจ้า
0: และสุขใจแก้ไขปัญหาอาญาเสพติดปัญหาสี่เถื่อนบนเถื่อนรถเถื่อนอาวุธเถื่อนและยาเสพติดการจับจองดินซึ่งบรรดานาวิอักแล้วนี่เป็นนาวิอักที่ได้มอบหมายให้ตาแสงได้จัดตั้งพันขยายส่วนว่าเรื่องการบริการประชาชนเป็นต้นแมนการออกเอกสารอนุญาตต่างๆนั้นแน่นอนว่าปัจจุบันบรรดาห้องการที่เกี่ยวข้องกับจำนวนรายก็ได้หีบห้อนพวกเขากับพักดันให้ห้องการที่เกี่ยวข้องของเมืองหีบห้อนมอบเรียกงานของคะแนนการตนเองส่งให้ตาแสงถ้าว่าหากมอบเรียกไปแล้วก็ต้องได้มอบเงินและมอบงบประมาณไปพร้อมอันนี้ก็ได้มีการชี้นำกันอย่างลึกซึ้งฮะและเหตุให้แต่ละห้องการมาถึงปัจจุบันนี้ก็ได้มอบเรียกของคะแนนการตนเองให้กับท้องที่เป็นหลายขึ้นเหตุให้การบริการประชาชนสามารถจบอยู่บนเดียวหมายความว่าประชาชนการบริการใดที่บ่ยุ่งยากบันไดแม่นสามารถจบอยู่คันตะแสงว่าบ่จำเป็นแล่นมาเมืองอีกผ่านมาก็ภายหลังก่อนบ่ทันได้มอบเบี้ยหั่นก็บ้านมหาตะแสงตะแสงยังมหาเมืองอยู่มันหลายคันหลายคนเป็นให้ประชาชนจบว่ามันควรจบอยู่คันตะแสงอย่างซั่นก็พร้อมกันเล็งมอบเบี้ยอันใดควรจบอยู่คันตะแสงเลยส่วนเรียกใดเป็นลักษณะยุ่งยากซับซ้อนที่เกี่ยวข้องระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องระบบการขึ้นทะเบียนวีซ่ากิจที่มันยังจะต้องได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่างๆอันนี้ยังจะมีการค้นคว้ามอบไปตามหลังแต่ว่าเรียกใดที่โบยุ่งยากหลายเพราะประเด็นมันมอบให้ตะแสงจะเฮ็ดให้จบอยู่คันตะแสงในการขออนุญาตด้านเอกสารต่างๆถามว่าระหว่างมีบ้านกับมีตะแสงนั้นอันใดสะดวกกว่ากันแน่นอนว่าในเงื่อนไขที่รับสภาพเส้นทางยังบ่ทันสะดวกและการระบบสัญญาณและการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

0: นี้เข้าในการบริการประชาชนนี้มันก็แน่นอนว่าจากแต่เสงหาบ้านมันก็ยังอยู่ห่างไกลกันมันก็ถึงแม้ว่าพวกเราสร้างตั้งสามแต่แสงแต่ว่าก็ยังอยู่ห่างไกลกันอยู่ระยะทางจากบ้านหาแต่แสงอยู่ในเมืองเชียงพอนี่ก็30กิโลบางบอนก็15กิโล10กิโลก็ยังยุ่งยากอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับว่าประชาชนไปหาบ้านแล้วก็สามารถจบเอกสารแต่ว่าบางอันมันก็บ่จบอยู่คันบ้านแต่ว่าในเมื่อว่าเฮามหาตะแสงมันสามารถจบอยู่คันตะแสงเลยการบริการมันก็ง่ายถึงแม้ว่าการสิไกลได้แต่ว่าก็มีทั้งอดีตส่วนวันอันยังจะต้องแก้ก็คือเรื่องสภาพเส้นทางเรื่องการบริการเรื่องสัญญาณอีสานต่างๆเห็นในประชาชนจากบ้านมหาตะแสงมันก็ยังไกลอยู่เส้นทางยากอยู่เป็นต้นว่าที่เซ็นเอกสาร หนังสือยังยืนการซื้อขายต่างๆซื้อขายงัวขายควายขายดินขายผ้าหนักสั่งต่างๆนี่กับประชาชนก็นอกจากขับหูอยู่ขั้นพื้นฐานบ้านแล้วก็ได้มาเซ็นอยู่ขั้นตะแสงนี่แหละการระยะทางจากบ้านมหาตะแสงนี่ก็ไกลเขตเจ้าก็จมอยู่นะครับแต่ว่ากับพวกเราก็มีความพยายามอธิบายบางอันบางตอนฮอดขันตะแสงแต่ว่าบางอันเอกสารก็ฮอดขันเมืองสิ่งที่มันยังจะต้องได้ฮอดขันเมืองแต่ว่าในอนาคตครับพระเจ้าเชื่อว่าบรรดาหน้าเวียกสำคัญที่ควรจะมอบให้ตะแสงเป็นมีอำนาจในการตัดสินใจมีอำนาจในการพิจารณานี่ก็จะเฮ็ดให้ประชาชนมีความสะดวกยิ่งขึ้นกว่านี้แต่ว่าแน่นอนว่าในช่วงที่เราออกเงินใหม่จะตั้งขึ้นใหม่ออกเงินใหม่ก็หลายอันก็ยังกระตุกกระตัก
1: เจ้า
0: อยู่ทั้งระบบพื้นฐานโครงร่างสำนักงานของการจำนวนพนักงานบ่ทันเพียงพอและความรู้ความสามารถบ่สูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบสัญญาณระบบเส้นทางมันก็ยังยากจึงเฮ็ดให้การบริการประชาชนในช่วงใหม่ๆในช่วงทำอินนี่ก็ยังค่อนข้างว่ากระตุกกระตักจะเกิดมีว่าอยู่แต่ก็เสื่อว่าอีกบ่โดนภายหลังที่พวกเขามีการปรับปรุงระบบเรียกงานหรือว่าระบบพื้นฐานโครงสร้างอื่นๆก็จะเฮ็ดให้การบริการประชาชนมีความสะดวกยิ่งขึ้นกว่านี้อันนี้มันทัศนะของข้าพเจ้าก็คิดว่าเรียกอันนี้จะถือว่าการตัดสินใจเฮ็ดแนวนี้ก็ถือว่าถูกต้องที่สุดแล้วแหละเพื่อเฮ็ดให้องค์การรัฐขั้นลุ่มจากองค์การรัฐขั้นเมืองแหละมาไปอยู่ยับลงไปอยู่ตะแสงก็ถือว่าใกล้เติบแต่ว่าเมื่อเทียบกับขั้นบ้านคือบ่ให้เป็นองค์การรัฐมันก็ยากหลายพอเสียเอาในบ้านเป็นรัฐกรเอาบรรดาบุคลากรของบ้านสักสาวหนุ่มแม่หญิงแนวโฮมหรือว่าปกสบ้านเป็นรัฐกรนี่มันยากในเมื่อบ่ได้เป็นรัฐกรมีอำนาจในการพิจารณาตัดสินก็มันก็ยากอย่างสั้นรัฐจะจำเป็นจะต้องได้ยับการบริการนี้ไปหาประชาชนที่ใกล้ที่สุดแต่ว่าถึงว่าจะให้ใกล้ที่สุดแหละแต่ว่าเทียบแล้วก็สิใกล้ฮอดจำตีนขั้นใดบ้านมันก็ยังบ่ทันฮอดพุ่นเพียงแต่ว่าเฮาเฮ็ดได้ระดับซํานี้ถ้าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเสริมใส่ก็คือสิแก้ไขปัญหาได้หลายขึ้นเจ้าครับเจ้าคิดว่าเป็นแนวนั้น
1: เจ้าก็แตกต่างกันไปเนาะท่านเนาะแต่ละแขวงแต่ละเมืองในการสั่งตั้งตะแสงก็มีความยุ่งยากความสะดวกแตกต่างกันไปตามสถานที่ตามฐานที่ตั้งเนาะท่านเนาะแต่ละบอนและประชาชนทุกคนภายในขอบเขตทั่วประเทศแหละบ่ว่าแต่อยู่ทางเมืองไซจำพรเท่านั้นและเมืองอื่นๆแขวงอื่นๆที่อยู่ห่างไกลสกลีก็ต้องได้ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็เป็นเจ้าการนำกันในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้ให้ได้สำเร็จเพราะว่าเบาเรื่องตาแสงก็คือทั้งท่านเลขาพรรคเมืองได้เบาสู่ฟังแล้วเนาะว่าตาแสงมีความสำคัญสำใดในการตัดสินปัญหาต่างๆเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนมีความมั่นใจต่อองค์การจะตั้งทางรัฐเนาะท่านเนาะเจ้าและท่านเองในทางเมืองไซจำพรนี่สิเป็นคือเมืองอื่นบ่เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางโฆษกเองก็ได้สัมภาษณ์อยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์เนาะไปทางเมืองสีโคตรตาแสงน้องเหนียวเพิ่นก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับเอกสารค่าธรรมเนียมนี่เด้แตกต่างจากแขวงอื่นหรือว่าอันนั้นอื่นบ่ทั้งแขวงอื่นบ่หรือว่าแต่ละเมือง เรื่องค่าธรรมเนียมมันบริการนี่หรือว่าเอกภาพกันทั่วประเทศ
0: สำหรับค่าธรรมเนียมและค่าบริการเอกสารอยู่พันกระแสงนี้ก็ยังลักลักก็ยังยึดตามราคาธรรมเนียมและค่าบริการของรัฐบัญญัติของประธานประเทศที่เพิ่นกำหนดนั่นแหละแต่ว่าบรรดาห้องการที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ส่งบรรดาเอกสารไปหาตาแสงพร้อมทำส่งตัวเลขค่าธรรมเนียมไปพร้อมโดยเอาตัวเลขของตามรัฐบัญญัติส่งไปมีแต่บางเอกสารที่บ่นอนอยู่ในรัฐบัญญัติท่านก็ถือว่าพวกเขาก็มีการสมเทียบเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมในขอบเขตทั่วประเทศบางรวมแล้วก็บ่แตกต่างอย่างกันแต่ว่าอยู่สำหรับเมืองชนบทอยู่เมืองไซจัมพอนี่ก็คือสี่ค่าธรรมเนียมและค่าบริการก็คือสี่บ่สูงเท่ากันครับอยู่นครหลวงหรือว่าอยู่เมืองใหญ่เพราะว่าประชาชนเฮาก็ยังถูกแย่งหลายหลายอันมีนโยบายแย่งว่าเกิดเสียชีวิตบ่หรือว่าเกิดลูกบ่ไปเฮียนบ่อันนี้นี่ก็ได้ชี้นำทางตาแสงได้สีนำเมืองสีนำแต่แสงว่าอันใดพอตัวพอยกเว้นพอนโยบายได้กับบุคคลเก็บค่าท่านทำเนียมค่าบริการสมมติว่าเสียชีวิตเช่นหนังสือยังยืนการเสียชีวิตเช่นหนังสือให้ลูกหลานไปเข้าโรงเรียนหมดสีนามันก็ควรยกเว้นส่วนว่าเอกสารค่าทำเนียมค่าบริการในการยังยืนที่ดินการซื้อขายดินการซื้อขายพาหนะชื่อขายทรัพย์ทรัพยากรหนังสือปกหลังทรัพย์ต่างๆนี่ก็ยังมีการจัดเก็บคือกันกับเมืองอื่นๆอยู่
1: เจ้าก็อิงตามนะสภาพเศรษฐกิจของประชาชนเนาะแล้วก็การดำรงชีวิตอยู่ทั้งเขตนั้นๆว่าถ้าว่าเป็นประชาชนเฮาจะซื้ออันใดมันนโยบายได้อันใดพรผันได้ก็ได้ซอยประชาชนแล่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาต่อการประกอบเอกสารต่างๆทั้งเมืองเฮาได้มีการแนะนำทั้งตะแสงขึ้นได้เพื่อเฮ็ดให้ประชาชนก็คือฮู้เนาะเส้นทางมันห่างไกลซอกดีก็คือมันไกลหลายมันไกลเซสิมาหาตะแสงได้การประกอบเอกสารต่างๆที่เฮาจะต้องถือไปนี่นะเฮาได้เผยแพร่โฆษณาให้ประชาชนขึ้นได้เพื่อบ่เฮ็ดให้เสียเวลาต่อการเดินทางไปเฮ็ดเอกสารต่างๆนี่
0: สำหรับเรื่องนี้ทางก็ได้มีการชี้นำให้แต่ละตะแสงลงเผยแพร่พระรูปบาทสิทธิ์และนาทีของตะแสงสู่บรรดาบ้านให้ประชาชนนะครับเข้าใจรวมทั้งรายละเอียดหรือว่ารายการของด้านเอกสารต่างๆพร้อมทั้งการเกี่ยมด้านเอกสารต่างๆในการเข้าควบพันกับห้องการเกษตรท่านก็จะมีการเผยแพร่แนะนำในเวลาลงเผยแพร่ท่านรวมทั้งตารางการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆก็ต้องได้และมันก็จะมีเป็นแผ่นป้ายแผ่นโปสเตอร์ที่ติดอยู่บรรดาห้องการบ้านเพื่อให้ประชาชนได้อ่านและก็ติดอยู่ห้องการเกษตรเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้อันนั้นแม่นเกี่ยวกับเรื่องการเผยแพร่ก็แนวนั้นแหละแต่ว่าการบริการประชาชนก็ผ่านมานี้ก็เนื่องจากว่าการอยู่ไกลได
1: ้
0: มีบางอันก็แน่นอนว่าความเข้าใจประชาชนในการถือเอกสารไปพัวพันไปเล่นหันบางทีมันก็บ่ครบถ้วนถามกับมันก็บ่ครบถ้วนคันว่าสิให้กลับมาก็มันก็กลับคืนยากเพราะว่าเส้นทางถึงว่ามัน30กิโลแต่30กิโลทางปูทางดินแดงได้เป็นปูสูงเนี่ยมันก็ยากแต่ทั้งตะแสงและอำนาจการปกครองบ้านก็เพิ่นก็ได้มีการประสานงานกันโดยเฉพาะการยั่งยืนตัวตนของบุคคลบ
1: ่
0: การยั่งยืนนั่นน่ะเกี่ยวกับสิไปเฮ็ดพาสปอร์ตบ่สิไปเฮียนบ่สิไปหยังก็ได้มีการแก้ไขกันเพื่อบ่ให้ประชาชนได้กลับไปกลับมาหลายเทื่อส่วนว่าการยั่งยืนเรื่องสัตว์เรื่องซื้อขายสัตว์นี่พวกเขาก็บ่ให้จำเป็นมาผ่านตะแสงก็มีแต่ว่ามีการซื้อขายแล้วก็บ้านในบ้านเพิ่นออกใบปกหลังสัตว์เพื่อรับประกันในการเคลื่อนย้ายและรับประกันบ่ให้เป็นสัตว์เถื่อนสัตว์อย่างนึงในการลักซื้อลักขายสัตว์ยามีการลักขายสัตว์เถื่อนนะมีการลักสัตว์กันไปขายนี่พวกไปองค์การปกครองบ้านเฮ็ดหน้าที่ในการยั่งยืนแล้วก็ออกใบเอกสารปกหลังซาไทยเลยอยู่ขั้นบ้านเป็นแนวนั้นส่วนว่าใบเคลื่อนย้ายแต่เก่า แต่เก่ามีใบเขื่อนใหญ่อยู่ขันเมืองใบเขื่อนใหญ่ซัดใบเขื่อนใหญ่อันนี้นะพวกเขาก็ปรึกษาหารือกันโอ้ขันมหาขันเมืองนี่ก็มอบตาแสงเลยสิได้บ่สมมุติว่าแต่ว่าถ้าว่าเป็นการซื้อขายซัดจำนวนน้อยที่พอค่าไปซื้อนี่ก็ควรมอบให้บ้านเลยแต่ว่าเวลามีการทอนโฮมเวลามีการทอนโฮมมีการเคลื่อนย้ายเป็นจำนวนหลายจำเป็นจะต้องได้ให้ตาแสงได้มีการทำผู้และออกเอกสารให้เป็นทางการตื่นเพื่อหาประกันอ
1: ัน
0: นี้ก็ได้กำหนดนั้นส่วนว่าการบริการประชาชนในการจัดเตรียมเอกสารไปพัวพันไปอย่างก็ได้มีการเผยแพร่แนะนำสร้างความสะดวกให้กับประชาชนพอสมควร
1: เจ้าและในนั้นท่านเองเป็นหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงบุรีรัมย์ไซซึ่งประจําเขตเลือกตั้งของเมืองไซจําพรนะเนาะเจ้าและท่านเองได้มีการลงติดตามประชาชนหรือว่าฟังคําคิดคําเห็นหรือว่าคําเสนอประชาชนและส่วนใหญ่ประชาชนได้มีการเสนออย่างแน่ท่านในการนานาประกอบคําเห็นต่อการสร้างตั้งตาแสงในครั้งนี
0: ้ผ่านการลงทั้งลงพบปะพ่อแม่ประชาชนทั้งลงศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดทางลงพบปะประชาชนแน่นอนว่าก็มีข้อเสนอของพ่อแม่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนะครับฐานบ้านนั่นแหละต่อสมาชิกสภาต่อการนำของเมืองในเกี่ยวกับเรื่องงานอันรวมได้เรื่องงานอันของตาแสงได้สำหรับเรื่องงานอันรวมของเมืองก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองการแก้ไขความทุกข์ยากและพอประชาชนของพวกเขานี้ก็ยังทุกข์ยากอยู่การดำรงชีวิตก็ยังอาศัยธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่แอบแผนดำรงชีวิตก็ยังติดพันกับธรรมชาติการผลิตยังบ่ทันเข้มแข็งตลาดจำหน่ายผลผลิตมันบ่ทันอันนี้เป็นล้วนแต่เป็นปัญหาที่พวกเราพบในปัจจุบันประชาชนก็เสนอสิ่งที่เสนอหลายพันมานั้นก็เป็นเรื่องการแก้ไขสภาพเส้นทางนั่นแหละพอการไปมาค่อนข้างยากหลายสภาพพื้นฐานแต่ตาแสงหาบ้านนั่นก็ได้โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนส่วนช่วงฤดูแล้งก็พอไปได้ชีวสะดวกกับพาร์ทเมนต์กับพอไปได้แต่ว่าทั้งเมืองทั้งแปลงก็เร่งในการปรับปรุงอยู่แต่ว่ามาโกนแน่นอนว่าทางผู้แปลงแล้วก็ได้แปลงอีกมันคาชิแปลงแบบคาร์บอนก็ใช้งบประมาณมหาศาลพอสมควรในการแปลงส่วนว่าเรื่องประชาชนเสนอต่อตาแสงฮะในปัจจุบันนี้กสิเมนเกี่ยวของเรื่องการนั้นบริการด้านเอกสารนั่นแหละก็คือพวกเขาได้ร่วมกันว่าแน่นอนพวกเขาเคยจำกาอยู่คันบ้านแล้วมาเอ็ดด่านอยู่คันตาแสงนี้มันก็ยับจากคันบ้านมาหาคันตาแสงเห็นไหนระยะทางมันก็ไกลไปมาเนี่ยอย่างสั้นหลายอันโอ้เฮ็ดอยู่คันบ้านเลยได้บ่อย่างสั้นบางครั้งเมืองกับในฐานะที่เป็นองค์การการน้ำอยู่นี้ครับพวกเขาก็ได้มีการปรึกษาและซีน้ำว่าในเงื่อนไขที่สภาพพื้นฐานพวกเขาบ่ทันอำนวยแม่นอยู่ดอกว่าด้านนิติกรรมจะต้องถอดเอกสารคันบ้านมาให้คันตาแสงเฮ็ดเบิดแต่ว่าบางอันที่สภาพเงื่อนไขพวกเขาบ่ทันอำนวยนี้ก็เรียกได้ที่โบเรียนว่าใหญ่โตที่โบสำคัญกับพวกเขากับยังบอกให้คันบ้านยังบริการคือเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายหันแต่ว่าเรียกได้ที่โดยที่มีความสำคัญก็ต้องได้มหาตาแสงและโดยเฉพาะแม่เกี่ยวกับการซื้อขายผ่านการซื้อขายดินนี่นะการยังเป็นตาแสงอยู่การซื้อขายพันธุ์ขนาดใหญ
1: ่
0: การซื้อขายดินเป็นตาแสงส่วนว่าเรื่องอื่นๆก็ยังมอบให้ขันบ้านเฮ็ดหน้าที่การบริการด้านเอกสารใบยั่งยืนที่อยู่ใบอีสานแจ้ง
1: เกิดแจ้งเสียชีวิตเป็นบ่
0: แจ้งเสียชีวิตเป็นบ่เขาก็ยังมอบให้ขันบ้าน
1: อ
0: ยู่ถึงแม้นว่าด้านนิติกรรมเป็นหน้าแต่เงื่อนไขตัวจริงนี่ประชาชนมีความสะดวกก็จะเป็นต้องได้เห็นอาจจะแตกต่างกับเมืองอื่นที่ได้ทอนเอกสารคันบ้านมหาตาแสงบริวารแต่ว่า สำหรับอยู่เขตนอกก็ได้อันใดที่ประชาชนมีความสะดวกก็ได้แก้ไขไปสักก่อนมอบอำนาจให้ท้องถิ่นบ้านได้จัดตั้งปฏิบัติไปสักก่อนเพื่อพวกเราได้มีความสะดวกด้านพื้นฐานโครงล่างเพราะว่าเป้าหมายอันสูงสุดของอำนาจรัฐของรัฐเนี่ยก็แม่นเพื่อบริการประชาชนให้มีความสะดวกสบายเป็นขนาดเมื่อเป็นแนวนั้นก็เพื่อบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนสร้างความสะดวกสบายให้แก่การบริการของรัฐของประชาชนก็จำเป็นจะต้องได้พิจารณาตามเงื่อนไขของท้องถิ่นจ้ะ
1: เจ้าก็คือว่าแล้วเนาะเพื่อไว้เฮ็ดให้ประชาชนมีความมั่นใจแล้วก็การตรวจสอบเอกสารต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงในการเขาเอิ้นว่าความเสียหายนะท่านเนาะเอกสารต่างๆมันก็สําคัญเด้อทั้งนี้กับตาแสงนี่เพิ่นก็เป็นจุดสําคัญนึงที่สิเป็นสถานีนึงที่ว่าสิตรวจสอบเอกสารต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มั่นใจในการดําเนินเอกสารต่างๆสําคัญต่างๆนี่เจ้าและท่านสําหรับ3ตาแสงเฮามีตาแสงหยังแน่ท่าน
0: ที่หนึ่งเมนตาแสงน้ำจำเพราะว่าการสร้างตาแสงนี่พวกเขาละอิงใส่มูลเสื้อของตาแสงในระยะผ่านมา
1: เจ้า
0: เพราะว่าเมืองใส่จำพองเกิดมาจากสามตาแสงยอดน้ำแต่กี้นะซึ่งเป็นเขตการเคลื่อนไหวการปฏิวัติในข่าวการต่อสู้ปลดปล่อยซาดคนโดยท่านจีสุพรลวันไซเป็นผู้ลงเคลื่อนไหวอยู่เขตนี้และเป็นตั้งนามยศว่าสามตาแสงยอดน้ำจากสันการเลยได้ผ่านขยายสามตาแสงในเมื่อก่อนมาเป็นเขตจุดสุ่มพัฒนาจึงมาเป็นเมืองเซจพรในปัจจุบัน
1: จ้า
0: เมื่อหวนขึ้นไปสู่ตาแสงก็เลยเอาตาแสงตามชื่อตาแสงดื่มมาเป็นพื้นฐานคือตาแสงที่หนึ่งเป็นตาแสงน้ำจำ
1: เจ้า
0: แต่ว่าชื่อเก่าใช่ไหมตาแสงจำนั่นแหละแต่ว่ามันคือว่าตาแสงจำเนี่ยมันคือว่าบุคคลมันแต่ว่ามันมีสายน้ำอยู่หัน
1: ก็เลยใส่น้ำจำ
0: ก็เลยตาแสงน้ำจำเพราะสามตาแสงยอดน้ำมันมีน้ำจำก็เลยตาแสงน้ำจำซึ่งมีประกอบมีสี่บ้านมีบ้านพลงามศพขอนเมืองจำพลเมืองตาแสงที่สองก็คือเป็นตาแสงน้ำซักตาแสงน้ำซักในประกอบด้วยเจ็ดบ้านเจ็ดบ้านแบบบ้านน้ำซักโซกชีเพียงดีพ้นสี่บ้านกว้างนาเจงอะไรอันนี
1: ้จ้า
0: ตาแสงที่สามตาแสงน้ำอ้อนตาแสงน้ำอ้อนประกอบด้วยหกบ้านก็คือนับบ้านน้ำอ้อนพ้นมันน้ำปั่นวังบ้านพ้นคำและบ้านซบตึงรวมแล้วเป็น17 บ้านรวมแล้วเป็นสิบ
1: เลขาฝักเมืองพันจีเบิดเนาะแต่ละบ้านของเมืองไซจัมพอนเฮานี่แหละเป็นให้ความสำคัญต่อประชาชนต่อบ้านต่อเมืองต่างๆจือบ่ทุกเมืองจือบ่ทุกบ้านที่สร้างตั้งขึ้นอยู่ทางเมืองไซจัมพรของพวกเขาเจ้าซึ่งมี3
0: ประเสริฐแสงได้ประกรุณในบ้านได้
1: เจ้าเจ้าขอขอบใจท่านไก่ส่วนจันทร์ศรีนาหลายเจ้าที่ได้ให้เกียรติมาเว้าสู่ฟังเรื่องการจัดตั้งปฏิบัติเนาะภายหลังที่ประกาศสร้างตั้งตาแสงและก็มีข้อสะดวกข้อยุ่งยากหลายอย่างแต่ว่าเขาก็ต้องได้สู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติไปนำกันต้นหน้าไปอันนี้หากว่าจักเดือนนึงเนาะท่านเนาะบ่ฮอดปีส่วนสิฮอดปี2ปีไปก็สิเรื่องเคยแล้วแล้วก็การจัดตั้งปฏิบัติก็คือการอำนวยความสะดวกก็สิสะดวกบ่ไว้ขึ้นจะเดือนมีนาจนมาฮอดเดือนตุลาเดี๋ยวนี้เนาะตุลาก็กลางเดือนยังบ่ฮอด10เดือนเด้อตัวนี้ก็เฮาก็ช่วยกันประชาชนบ่เข้าใจตัวใดกระทำบ้านหันว่าประกอบเอกสารอย่างแน่สิไปจะไปจ้ำไปเฮ็ดเอกสารอยู่ทั้งตาแสงเพื่อบ่เฮ็ดให้เสียเวลาเนาะท่านเนาะตัวใดที่ว่านั้นไปให้ปรึกษาบ้านท่านก่อนตัวใดเอกสารว่าต้องประกอบตัวใดแน่จังซี่เพื่อเฮ็ดให้กันจัดตั้งปฏิบัติก็คือการอำนวยความสะดวกว่องไวขึ้นเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านไก่ซอนหลายๆเจ้าเป็นเด้อใดโอกาสหน้าสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อว่าภายหลังประกาศตื่มอีกวันแกยาวไปอีกเนาะปี1 2ปีปีปลายบ่การเฮ็ดเวียกเฮาเป็นคือแน่ใดเจ้าจ้าขอขอบใจท่านหลาย
0: ๆแล้วขอบใจ
1: เจ้าสวัสดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านไก่สนจันทร์ศรีนาเลขาพรรคเมืองไซจำพรทั้งเป็นหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงบริคำไซประจำเขตเลือกตั้งเมืองไซจำพรเนาะ เจ้าอันนี้ก็แม่นเวียกงานของตาแสงและญาตินี่ก็เป็นโฆษกเองก็ได้ติดต่อไปแต่ละแขวงแต่ละเมืองเพื่อให้ฮู้ว่าอยู่ตาแสงของเมืองนี้แขวงนี้เพิ่นได้มีการดําเนินการจะตั้งตาแสงขึ้นเท่าใดการดําเนินเอกสารขึ้นเท่าใดอํานวยความสะดวกประชาชนขึ้นเท่าใดอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่เมืองใหญ่หรือว่าแขวงใหญ่เด้เพิ่นอํานวยความสะดวกหรือว่าการจะตั้งปฏิบัติขึ้นเท่าใดและก็สิมีแขวงอื่นๆพวกเราจะติดต่อเอาเข้าทั้งรายการเฮาบ้านผ่านเมืองเฮาเพื่อให้ประชาชนประกอบคําคิดคําเห็นนํากันเนาะว่าทั้งเมืองของท่านแขวงของท่านหรือว่าตาแสงของท่านเนี่ยได้มีการอำนวยความสะดวกขึ้นได้แน่มีข้อยุ่งยากขึ้นได้แน่คือแน่ได้แน่เจ้าเอ้าปิดท้ายนิดนึงในระยะนี้ก็แม่นบุญสวงเหือหรือว่าบุญประเพณีสวงเหือประจําปีของแต่ละเขตแต่ละแขวงถึงยังใดก็ตามอยู่ในระยะนี้ก็เป็นทางอยู่นครหลวงวิจันทน์ก็เป็นบุญทรงเหือจอมแจ้งการเดินทางไปมาต่างๆก็ฝากในเด้อการเดินทางในเด้อเพื่อความปลอดภัยดื่มแล้วห้ามขับขี่รถอย่างเด็ดขาดจ้าเวลาของรายการมื้อนี้เบิดลงเพียงพอดีผู้อำดำเนินรายการอัมไพวันวงอัมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนานเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกัน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

ของดีมีค่าอย่าดีมีคุณเข้าบ้านตะลิวให้ลิวตาตามสวัสดีท่านผู้ฟังทุกแพงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้ง2ระบบเนาะระบบ AM และ FM และอย่างนี้ AM ก็คือบ่ได้แจ้งไปแล้วเนาะคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์พร้อมกำลังมีการก่อสร้างซ่อมแปลงปรับปรุงอยู่ได้เอากระจายทั้งระบบ AM นี้ไปออก FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์17โมงถึง18โมงส่วนว่า FM ไปออกในเวลา18โมงถึง19โมงวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสนะ FM 137 MHz รายการอาทิตย์อัสดงสมรภิมวงครับนาทีดำเนินรายการนำข้อมูลข่าวสารแจ้งคร่าวๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ใกล้ตัวมาว่าชาวท่านฟังเป็นประจำพบกันการมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันพุธ14ตุลาคม2026ขึ้น3ค่ำเดือน11นะปีมะเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569เอามูลนิธิมีข้อมูลข่าวสารชุดทานฟังตื่มมีล่าชิงหลายอย่างและการเดินในจากกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาชาติสุดที่10เดเนาะก็คือได้พอได้แจ้งไปแล้ววันที่5ถึง21ตุลาคม2026นี้และจะได้ฟังท่านนายกได้ไปเยี่ยมยามและก็ชี้นําอยู่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี้ในเพิ่นแจ้งมาในเร่งปรับปรุงเส้นทางหลวงแห่งชาติ13เหนือและ13ใต้ให้สำเร็จภายในระยะ5ปีต่อหน้าโอ้อันนี้แม่นสิว่าข่าวดีก็ว่าแม่นเนาะทางนายกสิ้นนำทางกระทรวงโยธาธิการขนส่งเฮ็ดได้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นทางนี้เส้นทางมันสำคัญหลายก็เปรียบเหมือนสายเลือดเส้นทางดีการไปมหาสู่การท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก็สิแม่นสะดวกสบายเส้นทางนี่ก็เปรียบเหมือนสายเลือดเนาะคือว่าแล้วถ้ามีการตัดท่อเลือดนี่สิลำเลียงทางไกลกับบ่ได้คือเพิ่นว่าแม่นให้เป็นเส้นเลือดใหญ่เนาะเอ้าจะได้จะมาฟังเรื่องไหนตื่มว่าทางนายกเป็นสิ้นน้ำอย่างเดของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเนาะติดตามข่าวสารเอาตัวรายการสิบ่หวานยาวนี่พี่น้องได้ฝากเพลงก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติการยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเรียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือของการกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องใส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสวมใส่อีกห้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเลย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ทางหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านพ่อฟังรายการอาทิตย์สะดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาราพันธุ์ประชาพิกลบนกษัตริย์ฝักต้อนกระดิบบัตรบันสืบเนาะบรรยากาศค่อยคำลงแรงเนาะยามนี้นี่ตอนเว้นบัตรห้อนอนอยู่การใดปานบุญเดือน5เนาะเดือน11แล้วแล้วขึ้นวันที่เกียมเข้าสู้หนาวแล้วได้เย็นเด้ถือว่าสังเกตว่าอยากห้อนหลายได้ตอนเที่ยงเนาะแต่ว่าตอนกลางคืนก็อยากเย็นนิดนึงตอนเช้าก็อยากเย็นแล้วแต่ภาคเหนือเฮานี่หมอกแล้วหมอกหนาหลายเนาะการเนี่ยเพิ่นก็สิเบิ่งยากแล้วทางเหนือของพวกเขาการรู้สึกว่าสัมผัสได้เย็นหลายเนาะเอาสำหรับมื้อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากตอนแจ้งการรับรัฐกรใหม่นี้ทั้งคณะโฆษกกระทรวงการคลังพรรคกรมจัดตั้งเรื่องเสียงเข้าเป็นรัฐกรนะบ่ฟังทั้งกรมจัดตั้งคณะโฆษกกระทรวงการคลังพรรคแจ้งมายังนักศึกษาที่เรียนจบอยู่ภายในและต่างประเทศที่มีความสนใจอยากสมัครเข้าเป็นพนักงานรัฐกรอยู่คณะโฆษกกระทรวงการคลังพรรคมีความต้องการพนักงาน15ตำแหน่งรายละเอียดเป็นคนสัญชาติลาวโดยแต่กำเนิดอายุ18ปีขึ้นไปเนาะแต่บ่เกิน33ปีเด้อเป็นผู้ที่เห็นดีเห็นพร้อมนำระบบการเมืองประชาธิปไตยประชาชนมีวุฒิการศึกษาด้านวิชาเฉพาะปริญญาตรีขึ้นไปมีใบประกาศสนิยบัตรใบคะแนนเสรีหรือว่า GPA ฮะ 2.50 ขึ้นไปในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเมืองกฎหมายประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือว่าไอทีภาษาอังกฤษสื่อมวลชนนะการพบพันสากลการเงินการบัญชีและวิชาอื่นๆที่ใกล้เคียงมีสุขภาพแข็งแรงดีบ่เคยต้องโทษมาก่อนมีบอนพักเซาพานาเที่ยวการกุ้มตนเองถ้าว่าท่านได้สนใจบ่พันเอกสารแบบฟอร์มด้วยตนเองในมงราชการที่กรมจัดตั้งสั้น5ห้อง526สำนักงานตั้งอยู่หลัก6เวลาสมัครให้ถือใบประกาศสนิยบัตรใบคะแนนสมรรถครัวบัตรประจำตัวมาพร้อมเริ่มเปิดรับสมัครวันที่12ตุลา2026ปิดรับคำห้องวันที่21ตุลา2026เมื่อสอบเสียงวันที่27ตุลา2026ที่ห้องประชุมใหญ่คณะโฆษกกระทรวงการคลังพักเวลา 8:00 น.เอาถึงแจ้งมาอย่างเนาะบางท่านมาจบใหม่อยากไปเฮ็ดเวียกนำคณะโฆษกกระทรวงการคลังพักก็มีหลายหน้าเวียกเคยได้เว้าไปแล้วก็อย่าลืมเด้อท่านที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อพบพันได้ข้อมูลแม่น020-2944-0145เนาะ55-52-1355เอาโทรหาไปได้ได้ทั้งกรมจัดตั้งคณะโฆษณาโฮมศูนย์กลางพักเอาสำหรับสิ่งที่ดีสำหรับท่านใดที่ใช้เส้นทางแคมป์ของคือพวกเขาได้เว้าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนาะบางท่านว่าโอ้ยคนไปแคมป์ของเมื่อกี้นี้เจ้าหน้าที่เพิ่นกวดกะบ่ได้จังใดอ่ะนะสนั่นก็ขอฝากไว้แจ้งไว้บางท่านว่าไปยังบ่ทันลึ่งเด้เนาะเพราะว่าตอนนี้ทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งนครจันทร์บ่ได้มีการเปลี่ยนทิศทางการสัญจรถนนปังคำบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครจันทร์เส้นทางหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนระยะนี้นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่หั่นแหละเนาะผู้ที่เคยมาพันมาเนาะเอามาแต่ถนนจะฟงงมมันบ่สิเลี้ยวมาใส่น้ำผุเพิ่นห้ามแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ว่าแต่น้ำผู้หันสีเลี้ยวไปหาสำนักงานใหญ่ธนาคารการค้าต่างประเทศแล้วมหาชนหันออกสู่เข้มของหันได้เนาะและอย่างนี้เป็นทดลองเด้อเพื่อจะให้นำใช้โดยเฉพาะแล้วเจ้าหน้าที่เขาแนะนำกล่าวเตือนบ่ได้ปรับใหม่เถอะจนว่าไปจนระยะหนึ่งจึงจะได้มีการจัดตั้งปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายโดยเฉพาะแล้วละเมิดลวงไปห้ามมาแล้วเราพี่น้องเนาะเอาแจ้งมามีรายการเอาทุกๆท่านนะฟังรายการในตอนนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนใหม่เส้นทางมีแต่จุดเดียวนี่แหละหน้าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนสาขาเข้มของเขานี่แหละสาขาใหญ่แล้วแหละเนาะเอาแล้วก็อีกเวียกหนึ่งที่พวกเขาก็ได้แจ้งกันตลอดเนาะโดยเฉพาะแล้วการเริ่มเก็บค่าโดยสารรถเมล์ BRT ทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งก็ได้แจ้งมาเอาง่ายๆซะเริ่มวันที่12ก็ผ่านไป 2-3 มื้อเนาะเริ่มได้เก็บค่าบริการโดยเฉพาะแล้วผู้โดยสารนี่สามารถซื้อบัตรสมาร์ทการ์ดได้หรือว่าเติมเงินหาสถานีและสถานีเจ้าฟ้างุ่มกงกันข้ามโรงแรมฮอลิเดย์เอ็นหรือว่าด้านหน้าโรงแรมซัมเมอร์เซ็ตฮะสถานีตลาดเซาสถานีประตูไซสถานีมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกก็มีแต่ค่ามัดจำ 30,000 กีบต่อบัตรเนาะเวลาส่งบัตรคืนทำหน่วยงานประจำแต่ละสถานีก็ส่งคืนหรือว่าผู้ใดเคลื่อนว่าเติมเงินยังเหลือหลายในบัตรนะก็สามารถรับเงินคืนทั้งเหลือนะที่เหลือได้เบิดคือเก่าเด้อเนาะแล้วก็ยังสามารถจ่ายผ่าน QR code ก็ได้หรือว่าสิจ่ายเงินสดก็ได้เป็นมีกล่องหับอยู่หั่นแต่ว่าเงินให้เกี่ยมพร้อมไปพอดีเนาะเพิ่นบ่มีเงินทอนได้มีแต่ตู้หับเงินอยู่หั่นพี่น้องเด้อเอา
หรือว่าท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนำใช้เส้นทางนี้มีอาที่คือว่าละหันมาสู่การสรุปเรสาธารณะขึ้นก็ดีเพราะน้ำมันกับเพลงเด้ใช้รถเมล์ก็ดีนอกประหยัดมาเวียกมาการนับแต่ดงโดกมหาพิและตลาดเช่าก็สะดวกสบายเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีรถสกูตเตอร์อย่างรถจักรบ่หรือว่ารถ3ล้อก็ได้ดีเนาะแก้ไขไปก่อนเอาก็ฝากไว้แจ้งไว้บริการเฮาในรายการอาทิตย์ดงในมื้อวันพุธมื้อนี้ก็สิบ่ว่าหยังพี่น้องเอ๋ยจังได๋จะมาฟังเติมข้อมูลข่าวสารในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อาทิตย์ดง

2026นี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ติดตามผ่านสื่อต่างๆจะเป็นสื่อโทรภาพหนังสือพิมพ์วารสารหรือว่าสื่อออนไลน์โดยสปอกแมนสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐพวกเขาก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพเคียงคู่กันไปติดตามจากรายการภาคเข้าทั่วไปทั้ง3ภาควิทยุของพวกเขาก็ได้นำเอาเนื้อในกองประชุมสำคัญมาเผยแพร่ให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเพราะว่ากองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในครั้งนี้ก็เป็นกองประชุมที่สำคัญและเป็นตัวแทนแห่งสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องของพวกเราติดตามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อออนไลน์และวารสารต่างๆก็สามารถติดตามรับฟังได้เพื่อให้กองประชุมสำคัญนี้สำเร็จผลไปด้วยดีเฮาเป็นคนลาวก็จงร่วมเฮียงร่วมใจกันเป็นเจ้าการถ้าว่าบุคคลใดกระทำตัวบ่ถูกต้องบ่สอดคล้องกฎหมายบ้านเมืองของพวกเขานั้นก็จงช่วยกันติดตามช่วยกันรายงานให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้กองประชุมสำคัญนี้สำเร็จผลไปด้วยดีสำหรับรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดผลความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึงทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการผันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนก็อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการสร้างชาติพัฒนาคนลดผลความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการระยะต่อไปนั้นตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบื้องบนมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสกอร์และหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรระยะต่อไป

0: ข้าเว้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนได้ก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกระโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการของพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.เวลาค่อยค่ำยามแลงท่านผู้ฟังภายหลังที่พวกเราปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้าจนฮอดตอนค่ำแบบนี้หลายท่านกำลังรับประทานอาหารแดงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วแต่ว่ามีหลายๆท่านกำลังขับขี่รถรางพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงคอยไปคอยมามีสติระวังตัวในการใช้รถใช้ถนนถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเสียเวลาเสียเงินคำเจ็บเป็นด้านสุขภาพไปอีกด้วยเพราะว่าปัญหาสุขภาพทางกายเป็นสิ่งสำคัญถ้าทางกายบ่แข็งแรงเวียกงานที่ปฏิบัติอยู่ก็จะบ่สำเร็จผลได้ซึ่งยามใดภาคและรัฐบาลเฮาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับทัศนะของภาคเฮาอยู่ในมติว่าด้วยการเพิ่มทวีในการนำภาคของภาคต่อเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างนี้ก่อนอื่นต้องยึดมั่นก่อสร้างหลักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างเป็นนโยบายเป็นมาตรการยุทธศาสตร์ถือเอาหลักฐานเป็นจุดเริ่มเป็นกำลังแห่งการนำพาของการปฏิบัติภาคเฮาเดินตามแนวทางมหาชนและยึดถือแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ติดแทดกับประชาชนการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างเป็นหน้าที่บุริมสิทธิ์ของทั่วระบบการเมืองและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติถือผลได้รับตัวจริงในการก่อสร้างหลักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเป็นตัววัดแทกผลการนำพาซีนำขององค์คณะพรรคแต่ละขั้นและถือเอาขบวนการหันลงก่อสร้างหลักฐานการเมืองติดพัดกับเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างนี้เป็นหัวจักหลักแรงนำพาประชาชนพัฒนาครอบครัวและปกปักรักษาบ้านซองให้มีการพัฒนาฉะนั้นใจท่านได้รับฟังทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการพันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนท่านผู้ฟังเพื่อให้การพันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2027หา2030อยู่แขวงหลวงพะบางเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงคณะผู้สอบขั้นแขวงได้กำหนดให้มีโครงการและแผนงานอย่างจะแจ้งแน่ใจให้บรรลุคาดหมายการพัฒนาและสร้างครอบครัวบ้านและเมืองให้พ้นทุกข์บรรลุตามแผนการที่กำหนดซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในโอกาสมีคำเห็นสีนำต่อกองประชุมพันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ2027หา2030อยู่แขวงหลวงพะบางในวันที่7ตุลาซึ่งท่านบุญเหลือสินไสวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้กล่าวว่าวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026 หา 2030ให้เข้าสู่ล่วงเลิกโดยสุมใส่บรรดาคาดหมายด้านการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้บรรลุผลตามแผนและสำหรับแขวงหลวงพะบางตามคาดหมายของวาระแห่งชาติกำหนดเป้าหมายสร้างเป็นเมืองพ้นทุกข์ตามแผนบุริมสิทธิ์นั่นก็คือเมืองปากอูเมืองงอยเมืองเวียงคำเมืองพลใจเมืองจอมเพชรและเมืองภูคูณทางสร้างบ้านพ้นทุกข์เพิ่ม149บ้านและสร้างครอบครัวพ้นทุกข์เพิ่ม 10,000 กว่าครอบครัวพร้อมเดียวกันนี้จะสุ่มใส่ครอบครัวและบ้านทุกข์ยากอยู่นครหลวงพะบางและบรรดาเมืองที่พ้นทุกข์แล้วเพื่อบ่ให้มีครอบครัวทุกข์ยากและสุขอยู่บ่ให้ครอบครัวที่พ้นทุกข์กลับไปเป็นครอบครัวทุกข์ยากขึ้นอีกประธานคณะกรรมการปกครองแขวงยังได้เน้นให้ทุกภาคส่วนบ่ควรเอื้ออิงใช้แต่งบประมาณของรัฐต้องปลุกระดมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและขุดคนทุกท่าแห่งที่มีอยู่รวมทั้งดึงดูดการช่วยเหลือจากองค์การจัดตั้งสากลผู้ประกอบการเข้าในการสนองทุนและสุขยุให้มีทุนสมทบของประชาชนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมเดียวกันนั้นต้องหิบฮอนสั่งรวมบรรดาเป้าหมายโครงการบุริมสิทธิ์เพื่อเสนอต่อการน้ำแขวงและรายงานต่อขั้นส่วนกลางตามกำหนดเวลาทางกวดกาและจัดเรียงบุริมสิทธิ์บรรดาโครงการ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับแต่ละคาดหมายซึ่งคณะรับผิดชอบที่นำการจัดตั้งวาระแห่งชาติแต่ขั้นแขวงจนถึงตะแสงต้องเป็นเจ้าการพันขยายเรียกงานลงสู่หักฐานโดยบ่เอ่ยอิงแต่คันเทิงให้กำหนดทิศทางและคาดหมายในการพันขยายลงสู่พื้นฐานอย่างเป็นระบบมีจุดสุ่มและรับประกันให้บรรลุผลตามคาดหมายที่วางไว้เอาที่ท่านได้รับฟังพันไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการพันขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากก็หวังว่าจะให้ความรู้และความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วเพราะว่าเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนี้แม่นหน้าที่ของพวกเขาทุกคนที่จะต้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติบ่ควรเอื้อยอิงแต่บุคคลใดบุคคลหนึ่งบ่ควรทิ่มให้องค์การใดองค์การหนึ่งเป็นผู้แก้ไขเฮาเป็นคนลาวก็จงร่วมแรงร่วมใจกันเริ่มจากตัวเองซะก่อนเอาใจใส่พัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวและพร้อมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิ่งบรรมื้อซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการซะก่อนและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในจากรายการไรยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผก็ว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อๆนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: ันเปลี่ยนความคิดพัฒนาชีวิตเพื่ออนาคตอันสดใสพร้อมกันก้าวไปกับรายการสร้างชาติพัฒนาคนหลุดพ้นความทุกข
1: ์ท่านผู้ฟังเมื่อถึงการจะตั้งผันขยายมาติ04มาด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองมาฮอดปัจจุบันนี้มีหลายท้องถิ่นหลายกระทรวงองค์การก็ได้มีการหันเอามาติสำคัญนี้ไปผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีจุดสุ่มขณะเดียวกันนั้นก็ได้มีการกำหนดเอาผลิตภัณฑ์ที่พ้นเด่นของท้องถิ่นตนเป็นท่าแห่งในการจะตั้งปฏิบัติเพื่อให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งอยู่ในมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ได้ซีเห็นอย่างจ่ายแจงว่าอยากสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองได้ในเงื่อนไขที่มีการเชื่อมโยงกับสากลนอกจากจะเป็นเจ้าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ต้องมีการพัฒนาพื้นฐานการผลิตการบริการสร้างให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายพัฒนาระบบการเงินเงินตาให้มีความเข้มแข็งและเป็นเจ้าการเชื่อมโยงเข้ากับสากลสุ่มใส่สร้างพื้นฐานการผลิตให้หนักแน่นเข้มแข็งมีสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองพื้นฐานการดำรงชีวิตของสังคมลาวโดยบ่เพิ่งพาจากภายนอกด้านเดียวพร้อมกันก้าวสู่การผลิตเพื่อส่งออกและก่อกายเป็นตองโซ่ในระบบการผลิตของภาคพื้นและสากลสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การส่งออกของสินค้าปรุงแต่งทรัพยากรที่เป็นท่าแห้งของประเทศเราโดยการนำใช้เทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยปรับปรุงระบบการเงินเงินตาให้มีความเข้มแข็งถือเอาเป็นมากหัวใจหรือว่าเส้นเลือดใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของประเทศเราฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงพร้อมกันสุ่มใส่ในการผลิตกลุ่มตนเองเพิ่งตนเองแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเราสาวไร่สาวนาสาวเกษตรกรของพวกเรากำลังเอาใจใส่สู่การเก็บเกี่ยวเมียนมัดข้าวนาปีอย่างเป็นขบวนกว้างขวางหลายเขตหลายท้องถิ่นที่ปักดำแต่หัวปีเดย์ก็ได้พร้อมกันเก็บเกี่ยวไปได้แล้วบางท้องถิ่นที่ปักดำลาซาอาศัยแต่น้ำฟ้าน้ำฝนเดย์ก็พบความยุ่งยากในการผลิตทั้งนั้นก็ตามท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องของพวกเราก็จงพร้อมกันเกี่ยมพร้อมท้องถิ่นใดที่ประสบกับภัยน้ำท่วมระยะผ่านมานั้นก็จงพร้อมกันปลูกพืชทดแทนสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีความเข้มแข็งลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติตั้งใจศึกษาคนความเฮียนพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวช่วยกันสร้างสาบันเมืองของพวกเราให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลาเคียงคู่กันนั้นก็จงเอาใจใส่รักษาสุขภาพร่างกายของพวกเราสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วท่านผู้ฟังปลายฝนต้นหนาวแล้วอากาศยามกลางคืนยามเช้านี่อยู่ทางเหนือนี่เป็นอะไรท่านผู้ฟังอากาศเริ่มเย็นแล้วบ่สำหรับอยู่นครเวียงแก่นนี้กลางคืนนี่ก็แม่นอากาศเริ่มเย็นได้แล้วอากาศเปลี่ยนแปลงจังสิห่างกายของคนเฮาก็ปรับเปลี่ยนไปนำบ่ทันโดยเฉพาะเด็กน้อยผู้เฒ่าวัยหนุ่มของพวกเฮาก็เช่นเดียวกันถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเวียกงานที่ปฏิบัติอยู่ก็จะบ่สำเร็จผลใดสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้ฟังถ้าร่างกายบ่แข็งแรงก็เป็นอุปสรรคในการโสกอยู่หากินถ้าว่าร่างกายมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ทางโสกอยู่หากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวฉะนั้นปัญหาสุขภาพร่างกายนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญไรยะนี้ก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วท่านผู้ฟังเฉลิมฉลองบุญส่วงเฮือบุญศีลกินทานงานดองงานประเพณีก็เริ่มขึ้นแล้วฉะนั้นพวกเราก็จงเอาใจใส่รักษาได้ฮีตของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติลาวเฮาให้อยู่คู่กับคนลาวตลอดไปด้วยความห่วงใยจากรายการสร้างชาติพัฒนาคนลดพ้นความทุกข์ยากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ ก่อนจากกันมื้อนี้ขอฝากเอาไว้ถ้าท่านใดมีความสนใจอยากส่งข้อมูลข่าวสารหรือว่าโฆษณาธุรกิจต่างๆของท่านนั้นก็ติดต่อหาทีมงานการตลาดใดที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหมายเลขโทรศัพท์545424522688825 9ทีมงานการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพอกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี
2: จะว่าคือข่อยบ
3: ่ว่าหยังล่ะ
2: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
3: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนไผก็ผลิตพอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: ศัตรูข้าง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: ท่านที่รักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกรางวัลประจำงวดที่174ออกข้างวันที่14เดือนตุลาปี2026

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. 20:00 น.มื้อนี้แม่นวันพฤหัสขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กุมกับวันที่15เดือนตุลาคริสตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการข่าวภาษามง5:30 น.รายการข่าวภาษากะมู6:00 น.รายการกองทัพประชาชนลาว6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเช้า7:30 น.รายการผันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการเพื่อสาวกสิกร8:30 น.รายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9:30 น.รายการฮอบฮู้คูแม่หญิง10:00 น.รายการท้องถิ่นดินลาว10:30 น.รายการเพื่อมาตุภูมิ11:00 น.ข่าวต้นสมง11:05 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการยกปัญหามาสนทนา13:00 น.รายการภาษามง14:00 น.รายการภาษากะมู15:00 น.หมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอาสถานี16:30 น.รายการฮอบบ้านพานเมือง17:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง18:00 น.รายการเพลงดังในอดีต18:30 น.รายการละครวิทยุ19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาว AM คลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั่นด้วยความถี่6,130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการข่าวภาษามง

0: chùa xa số lộng mong nhau tế chờ lào, cha tờ nhau tổ chân viện chàn.
1: Ý nụ bế hải ơ rô, thảo sơn gió chi si giờ chi si ra, thảo ta su cậu bế si giờ cậu lâu si.
0: Cha tần tờ chung AM dồn ra chi bùa trào chào xa kilohertz, lò do chi bùa dì chào mệt. Dồn lù trào xe ít bùa bế chào kilohertz, lò do bó chào chô mệt.
2: Nó cả nhà rộng bây trông nè dự kỳ tiên nâng trà chấm lòng mò chùa xa đà rộng xe tỏ giải nè lọc cộng trò bên thủ xa tăng chùa trà xó sự nhà trò tuổi chân nghìn chẳng. Dì xa đà trò nô nò dân nô tì cậu chi lô cậu lì ớt xe nâng cậu trò dự trò cậu ý lì xe plau. Lình gây ta lì xe tạo tùa kỳ tiên nâng trà mông chà nhung nè nô ta xị nò hoa chùa tì lòng bao uán tù na lò mù uán tù nò lợ. Lình ta bê ổn niệm ổn dì xa đờ cú dò mò mò xìa trò kê sầu con sầu lòng trò lú chà lú nhông thịa. Tù hãy xa tăng chuồng quả hù tù mù cho trò tê ổn niệm ổn dì xa đờ. Cả tì lò mò mò xìa trò bò hữu lô đa dò trò tê mê nhuộn trận giao trận mê. Lò mù trò chò bò chò giao chò niệm tài dịch dì ổn lò lò mò nó nhông chì mò đa dò rộng lợ. Yô tàu yô tê trì trò cả tùa cận tê cả xó trò ná tê thông tiền thông mư. Lò mù trò tàu trì chà bà cả mọn tông. Tao trong tu lọc của tàu tế bạc có sò sò, ở bế đây lọ trò lợi vò, ua cỡ lợi lúc chỉ sò sò thế lì dò chỉ mơ dưới mơ căng. Bế kế ma sò con sò lòng kế ma ua la ua lua. Lò xí dò tùy hâm ba trọng lọ mù trò bế lúc ba chế bế châu lọ thế lì dò ua tàu trở họp phía trở lưu xí hợ tầng trề. Tao trái sở đạo lâm lòng trò bên thủ sở tông chùa hay sở sự nhớ trò nụ nọ của mô sở sự chẳng chẳng là một cha tợ trò sở đạo tâm lòng. Liên tạc xin là một sở đạo sĩ cho là một lòng sở sự.
3: Thầy bụi trà mô lụ cho khía thiên hành dinh dân trò hư trà ua kê thiết xa khô mô lò. Có mô sở trò kê hành đàn đau chân sự chẳng chẳng. Nhớ đồn hút tỷ cầu bê lũ cầu lì trong ớt xe nàng gạo trào nò nhớ đồn đợi hữu trá ua kế thiết xa khổng mù lò. Giờ sẽ lần xài cụ mất xít, thơ bự trá nhớ trò hào bê tế chả lào tàu nhì thiết ua lũ lũ hào lư. Mù mô lũ cho khiền dinh đọt trò trọng tú cho sư, ua hào lư nhớ trò hào hữu trá ua kế thiết xa khổng mù lò. Tàu kế tỏ dài lòng đợi giờ lết lại xì vĩ lại, bự trá hào hữu trá ua kế thiết xa khổng mù lò. Giờ lấy lại sĩ vĩ lại của tàu cha sư hay do tàu kế ua lũ lũ hầu lư lòn đờ phần ua kế thiết xa không mù lò mù đoàn đại tàu phía sư kế trị khó sẽ đế kế sĩ nâng nhớ tàu dùa sĩ hờ chùa lũ lì hầu hồng thông đờ của yếu cho phía sư tàu kế ua lũ lũ hầu lư nhớ tàu bê lũ lì cá hồng hầu hồng ớt chế nâng gọt tàu đo tàu kế cho phía sư kế ua lũ lũ hầu lư nhớ tàu hầu hồng ớt chế nâng gọt xa lợi toàn đề. Ở kia trâu sĩ hờ lý tàu hài lào nọ thơ bự trá cô tàu mô lũ nông xó nông mông thịa cô mô kế chơ lo chơ yào nông cho trâu kế lũ chùa mò chùa trọng khá nà cả trả cho nhớ trò hào hư trá ở kế thiết xa không mô lò cho trâu trọng tu cho sự sẽ là thuộc trẻ lăng sẽ trông thuộc trá khó rộng thịa yếu sĩ cho hài đờ cho trâu khó ở trận khoa sở trâu ua câu trụa chia do trò hậu kế ua lũ lũ hậu lư một trời mất tin đợi trong gia lũ lò thiết phía sự kế ua lũ lũ hậu lư trí hồng lợi toàn đề ta dễ lấy hậu hồng ớt chia nàng gạo trầu do trầu hồng ớt chia bây giờ sở trâu trên dị tía thiết nhất trong nó thơ bự trà cô nhân trưởng tàu hài nhân trưởng do trò trọng cả trả cho tu cho sư nhất trò hậu hữu trà ua kế thiết xa không mò lò sở trâu muốn kiến thuật trà do trầu kế ua khó rồng thiết khảo trận chân do trọng đại kế ua lũ lũ hậu lư do trọng đại của dân thuốc giá hay do trọng cân cử rồng đại kế sách sư hòa do kế ua lũ lũ hậu lư là một trò phía sự kế ua lũ lũ hậu lư cho bù cho khía kế ua nâng nho thiết kế lóng báo y câu trùa rô rủ đại kế ua lũ lũ hậu lư ua ua trọng tạo giải chân trì do trọng nó hay do trọng phá sẽ được kịch ế cả là kế ua trùy chua nhất trò họ phá phương thiết xạ cồn là có tàu trị kế trùa khó cho trò cả kế cho bù thiết trở trò ua có lúc tế trở tờ thông đợi cho kế cho nhẹ y câu trùa rù rù mổ lợi nhà tần đề. Ở kế nhất trò nó cố chân ua một trò lý kế cho khía lần đợi phá ua yò yò y khó trở tiết tờ trở trò kế khứ nhẹ nhất trò họ lúc tế trở thiết ที่ชิจเจ้าปูเกอวัวลุลัวเขาลื่นทวดจามหมดจะลีมาตินเดอตรงยุโรปโรคที่เก่าอ่อนเดอผัดหลอกกุยลีพิสกิชิคอสิริกิชินึงแห่งซาจิลุยองโรคที่เก่ามูดอนได้ดอกเกอวัวลุลัวเขาลื่นหมดจะลีมาติตรงยุโรปโรคที่จอมเดอองค์คณะผังเขาหื้อจ้าอวัวเกเทศาคมุลลอกุยลีพิสกิชิคอยอดดอกจิลุยองเขาชงออเชียนั่งก็เจ้าจะเจ้าชงออเชียไปเจ้าเดิมฝั่งอวเกเทียสาคมหล่อชี้จนสิเกกงเตจะเจ้าเขาเกอวลุลวเขาลือเฉาเจ้าเมื่อเกป้าเกกงเตเก่งรีปังรอเจ้าตู่กงเจ้าเกฉีคอเดิมจะเตจเฉพงยืกือลัวองค์การตั้งจ่าเทียรองตุลาตุลัวยอดเจ้าเขาเตจเฉเทียจะเตจเฉาเจ้าก่อสุนุต่อใจเกฉีคอรู้เทียมุ่งดอนใจต่อเกย์ไฮเดอร์จอดต่อเกย์อวลุลัวเขาลือเกย์จีเกย์ยงยีเกย์ยาซังนันยมใบลือเลียก็เขาจอดต่อเกย์อวลุลัวเขาลือเกย์ฉีคอยอดต่อเขาหื้อจากอวเกย์เทียสาของมุลล์เชดเอาสุดเชียก็ต่อใจเจนจียงหลังเดอร์เกย์ฉีเต้ขอเชิญเทียเกย์เจ้าปูเจ้าเคียเกย์อวลุลัวเขาลือก็หมดจารีลู่หอเพียอวต่อตั้งเจจงยโลโชชาวลุลัวเฮาลือช่วยชีวาองค์การอัญญการเยจงยอดอนโยชิฮะจิลุชงจงยโลโชชาวเกวาลุลัวเฮาลือช่วยชีวาองค์การอัญญการเยจงจิลุชงตัดจิลิเฮาชงออเชียนนังเกาอีจอดจอชงออเชียนนังเกาจอเทียตังโยพิสือเกวาลุลัวเฮาลือจิลุชงเฮาชงออเชียนนังเกาจอจอดจอชงออเชียนเปเจ้าดอกเจ้าเมื่อเกินทั่วเคียจอดเจ้าเจนจีเตียนได้เกวาลุลัวเฮาลือช่วยชัวท้องเตะเฉยโยที่จีตรงยลุลีตาวไฮลานอจะเฉยยอดตรงนุติเก่าเป้ลู่เก่าลีจงออเซียนหนังเก่าเจ้ายอดตรงเดอองการอันยักการเยจงเชียเกอร์อวยเกย์ตัวกงเดอเยอร์วันใส่พงสวรรค์กรรมการกลุ่มการเมืองปังซึนรับผัดคณะเลขาธิการปังซึนรับผัดเธอคณะช่วยชัวปังซึนรับผัดเกย์เธอองการช่วยชัวแห่งลาดเธอองการติดไทยเกย์หัวนอหัวเห่าเทียมหัวเผาลีวงเหล่าลีกรรมการปังสินและผัดเลขาคณะบริหารงานผัดเท่าองค์การอัญญการเยจงเชื่อเกอร์มั่วจงคณะองค์การอัญญการเยจงเชื่อเกอร์มั่วช้าไหกาเทียนดอดดอจมูกฝังชั่วเสด็จตกองปวเกยัดดอดตรงยโลนอเยอคันนุทรสุนวิเลบกรรมการคณะบริหารงานปังสินและผัดลือเท่าช่วยชั่วผัดเกยอเท่าองค์การช่วยชั่วอัญญการเจจงเชื่อเกอร์ตลอดยังยาลุชัวชองหายสะตรองการอัญญการเจจงเชื่อเกอร์ยอดตรงโยชิเฮอร์จิลุยงชัวตัดจิลิเฮาชงออเซียนหนังเกาอีจอออเซียนหนังเกาจีเทียจอพิสือเกอวัวลุลัวเฮาลือยอดตรงจิลุยงเลยอย่าตอนเดเฮาชงออเซียนหนังเกาจอจอจอชงออเซียนไปเจ้าว่าเกินเด้อกูยอเตาเคลียปอดจอดเจนชีเตียเทียเขาวัวจังขวะยอดเตาชี้จอมเกชี้หลงเกเป้าวัวเกนอหายจอดเตาเกอวัวลุลัวเฮาลือช่วยชัวยาตาเท่าหล่อดอดอจงคณะกะจ่าจอองค์การอัญญการเยจงเชื่อเกอเราก็ต่อเมื่อเกตั้งจันทุกเฮียจอดเตาเจลูยอดตรงเดอเจนจีเตียนเดอจงโยลูเกอวัวลุลัวเฮาลือช่วยชัวท้องเตะเฉยยาวเทจีเทียมตินเดอเกอวัวลุลัวเฮาลือหายจอดเตาเกตีไทยเกหัวนอหัวเฮาดอตรงเดอร์กูจึงต่อมุกเกจอกเคียหายจอกเกอวัวลุลัวเฮาลือหมดจะลีกูระเบียนเดอร์ผัดสมัยที่เก่าอมุงดอตรงเกอวัวลุลัวเฮาลือช่วยชัวผัดเทียบพิสุเกชิคอเศรษฐกิจนั่งจิลุยองยองออเชียนั่งก็จอจอจอยองออเชียไปเจ้าโอเคยัดจอตรงยลุยองหนอจอตุกงยัดจอเฮาหนอเศรษฐกูชิจอปอดจอจอจินจีจึงจังชื่อสังเยวันไซผมสว่านก็ต่อมุ่งลงวัวหูจอดจอจงยลูชื่อสังยอหายจริงจังจอดจอเจลูจังจังวัวยอยเต่าชี้จอมอเชียจอดเขาเกี่ยวลู่ล่อเขาลือหมู่จารีเต็นเจลูจังจังเดินเกลูวัวหูหล่อนได้ยาทองลุมสิสุริตเลขาธิการล่อคณะบริหารงานปังจื่นได้ผ่าตัวเธอได้เฉยเขาไปได้เฉยวัวเต่าหายยอดจอดเขาจงยลูเกี่ยวลู่ล่อเขาลือช่วยชัวท้องได้เฉยยาวที่จีว่าเนื้อตรงนู้ติอ้อเท่ารู้ชาลีชงอ้อเชียนหนังเกาะจอเนื้อตรงได้ห่อประสมเพ่งซาดอตรงได้กูจึงต่อมลุจอกเขียจอดจอเจ้าอย่าจังจังเสดจอกเกี่ยวลุลัวเขาลือเกณฑ์ทวดจ้า หมู่จอขอวัวลุล่วงเขาลือก็ต่อใจเจนจีเที่ยงหายจริงจังจอเจ้าเกศิขอตุ๊จซื่อแต่เกศวัวลุล่วงเขาลือช่วยชัวก็มั่วเกศนั่งหูยันยังเทียดจอหมุดจริเกศจริช่อเทียนดอจอลุลุยาแต่เกศวัวลุล่วงเขาลือก็ต่อใจเจนจีย่องชาขอกูเจลูหายจอดเกล้องคอเกจริช่อหายจอดเธอตู้ปังจังเยจงเหล่าจงยลุสมัยสามันยกที่อ้อนดัดสับไผ่แห่งซาปัวยอยอดจอดนุติเก่าเปลูเก่าลีย่องออเชียนหนังเก่าจอดนอยอดจอดเดอร์หอสับไผ่แห่งซาบยอเกอวัวเธอหล่อนเดอร์เผาสุนทรสัญญาจับลือเธอสับไผ่แห่งซาบมัวเยอพุนโทวงซอนอินปันพินลือปืดจ้าเฮาฮือจ้าปอฮือเตเชอร์ตลอดเจลูหายจอดจอจ้าเกจลิช่อหายจอดเธอตู้ปังยังเยจงเหล่าจ้าหลงขอเชียยัดตอนอจงสมาชิกสภาแห่งชาติยัดเราท่าจ่าสายจ่านันต์เชิงจ่าเชลกุชิจอมเกชิหลงเกเป้าตาลูปอจอดจอจ้าเกจลิช่อนอเสเจ้าก่อหอเทียเจ้าจลิขอจังเทียเต็นเจลูยัดเราหอนอหลอกก่อสิทัวเทียจังมังชาขอกูว่าจะปอต้องหายเตียน้อยย่ออีจ้าเกจริช่อจึงจังยัดจอมตะเกอวัวลุล่วงเขาลือยัดตะมัวเกหลงคอเสเจ้าก็มัวเกลอดล้อนถวดจ้าจอบเปิดปะยังเจจงเหล่าชื่อสังชับเลยยัดตะมัวเกหลงคอเทียฉีคอกลุ่มกองตะเกอวัวลุล่วงเขาลือลำมัวเสเจ้าเกอวัวมัวเจลีเกอวัวลุล่วงเขาลือขอจังตะพักเกจริช่อที่เตียยัดจอมเขาเชียงอัศเชียเก่ายีกูจีเต่าตังยัวจังมังสอดเจ้าเต็นเจลูยอดต่อหอกังมาตานได้จักเกจลิช่อวัวกูยังจึงปอต้องหายเตียจังจีเต่าจังไปเจอเทียจีเต่าซี่จีเต่าชัววัวยอดต่อกังเจลูกูยังจึงปอต้องหายเตียจังจีเต่ามั่วเกยเชิดชงต่อจงเธอตุ้ปงจังวัวมั่วเชี่ยเต่าเกยวัวลุล่วงเขาลือเชื่อสังชามาอยากเกยเยกีได้จงเธอตุ้ปงจังยอดต่อหอชดเชียกีลำมุตโตชดเชียก็ตรวจเด็กเกยเยกีใจกีวัดโตกังลังตุปังจังตาหนุนยงเจลีเต่าหล่อชอนอนเยี่ยวว่าเกณฑ์โตหายจอดจอมได้พานันยมใบจอดจอดจงตุปังจังยืนเดินปอต้องหายเตียยุตโตมุกเกยหลงคอจ้าเกยเจลีช่อหายจอดจอดจงเธอตุปังจังเยจงเหล่าเนื้อต่อหูจ้าชงอัศเชียเกาหยีเสด็จเต็นเจลุงเด๋อก่อจังชักขอกู้เทียมวนเจลุงก่อชิดชัวเทียยากุจังหันซิงหันเตียยอต่อก้าเต่าใจเกลงคอเทียใจยัวชาเต๋อก้าเจงหันเตียยอต่อใจเจนจียองชาขอกู้เด๋อเกอวัวลุล่วงเขาลือหายเสด็จจักเกจลิช่อตู้ปังจังเทียยอมัวเกจ้วกขอเสด็จพระเขาลือเกอวัวลุล่วงเขาลือกับเมืองเกษายศชีเกจวกขอจอดจอมได้เกอวัวลุล่วงเขาลือเทียกูหอยอีขอเชิดเตี้ยเต่าจอเขาหื้อจ๋าหลอกกูอย่าดีองการได้เกอวัวลุล่วงเขาลือตัวชื่อตุ้งปังยังยศต่อใจเกชีขอเทียยมวกเกยงยีชาขอกูหมุนสีเลยอย่าตอนเดยศต่อชักเกจลิช่องหายจอดจอจงเธอตุ้งปังยังเยจงเหล่าเขาชงอัศเชียเกายีมัวยอดชีพาดยีมวดชี้เจ้ามาตาเกจลิช่อหายจอดจอตู้ปังยังเยจงเหล่าจ้าหลงขอเชียมั่วยอยี่พาดจั่วมวดชี้เจ้าจั่วมาตาเนื้อตัวนอนเย็นสีตัวบ่ยอจอดเชียยอเป้พาดเปล่ามวดเทียชาวดวดเชียยอเก่าชี้มาตาหลงคอยอเป้เจ้ายี่มาตาเจเจลิคู่ยอเจ้ามาตา
4: ลุนเจลูนเดอจงเจลูสมัยสามันเจ้าที่อ้อเดอสภาแห่งชาติเผ่าที่เก่าน้องที่หยี่น้องน้อยย่อน้องตีเก่าเปล่าลูกเก่าลีชงอ้อเชียนนังเก่าเจ้าอวยย่อน้องที่หยี่เดอจงเจลูสมัยสามันเจ้าที่อ้อเดอสภาแห่งชาติเผ่าที่เก่าอวเท่าเจ้าจงเจลูน้องน้อยย่อเย่อล้อมอนไซเหล่ามัวชงหรือเท่าสภาแห่งชาติลาวจงยาลูกน้องนอเตาชิชาลาเทียเตาลูปอจงเจ้าจ้าเก่าเกใจให้เจ้าเต้ได้เจอลอชีเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าชิหายอ้วนเด้เผาคำใบคัตติยะกรรมการปังสื่อดับพักปืดจ้าหือจ้าคอมองเก่งกู้เตาลอชาสื่อเจ้าจ้าเก่าเกใจลิช่อให้เจ้าเกตัวชื่อเต้ได้เจอ อวยอมวกังดูเผ่าต่อไฮเตีย
5: ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ามีผลสำเร็จหลายด้านต้นโตแม่นการโฆษณาประชาสัมพันธ์โตผลให้ของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่สังคมมีสติต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหลายขึ้นย้อนสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสมทบกับขบวนการขยายตัวของธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทางภายในและการนำเข้าจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวโดยเฉพาะแม่นการคุ้มครองการผลิตเหล้าแบบครอบครัวในชุมชนเพื่อเป็นสินค้าการโฆษณาที่มีลักษณะส่งเสริมให้เยาวชนสาวนุ่มมีค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยหลายรูปแบบและกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตส่งผลให้มีปรากฏการณ์ยอท่อต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นแม่นการบริโภคเหล้าบ่ได้รับการกวดกายยั่งยืนคุณภาพการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นจำนวนหลวงหลายสาเหตุต้นตอแม่นมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันใดสร้างผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจสังคมอย่างกว้างขวางต้นตอแม่นกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต
4: ต่อการเดาอย่าหรือเท่าสภาแห่งชาติกูเตาม้วนหลูปอหลูซีแจงเที่ยงวัวหูเกาะจงสมาชิกสภาแห่งชาติชิจอละม้วนหลูปอเจ้าจ้าเก๋ใจลิชอหลงคอน้อเทียชิหานอล้อแก้วเจริญเชียยังยาสมาชิกสภาชาสังอุดมใสกูเตาม้วนหลูปอเจ้าจ้าเก๋ใจลิชอนอเตีย
6: จุดที่หนึ่งข้าพเจ้าขอสนับสนุนมาตราที่หกว่าโดยสิทธิและผันท้าของพลเมืองเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าพอปัจจุบันนี้ผลเสียหายจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านี้ก็ความเสียหายนักน่วงต่อลูกหลานของพวกเขาเพราะเริ่มจากการดื่มเหล้าได้จึงก้าวไปสู่การติดยาเสพติดเนาะข้อที่2ขอมีคำเห็นต่อมาตราที่70คือข้อห้ามสำหรับพนักงานรัฐกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนี้มาตรานี้ได้กำหนดมี5ข้อแต่ข้าพเจ้าอยากเพิ่มข้อหนึ่งโดยมีข้อห้ามที่6ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในวงราชการและตอนเที่ยงของวันราชการเนาะอันนี้หลายท่านก็สุภพอใจแต่ว่าข้าพเจ้าคิดว่าก็เหมาะเหมาะสมและควรเป็นแบบอย่างเพราะพวกเขาอยู่ในเงื่อนไขที่เศรษฐกิจยุ่งยากนี่พวกเขามีความทุกข์เงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วก็ยังญาติเวลาญาติ 3:00 นก็เลิกพากันชวนไปกินเบียร์แล้วสินะเรียกเสียข้าวหลายเปาได้กินแบบนี้นะเนาะสร้างขอให้พวกเขาเป็นแบบอย่างข้าพเจ้าขอยกข้อหนึ่งตึงคือข้อ11ยั่วยุบังคับมอมเมาให้ผู้อื่นดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าพาให้เสียสุขภาพและเสียชีวิตเพราะอยู่ในภาคพฤติกรรมตัวจริงพวกเฮามีลูกหลานพวกเฮาเสียหลายย้อนตัวนี้เริ่มจากเด็กน้อยผู้สาวน้อยใช่ละยั่วยุพาเขาดื่มเฮ็ดให้เสียไปบังคับเขาบังเทื่อผู้ใหญ่พวกเฮาคือกันเป็นเสี่ยวว่าดื่มบ่ได้ก็บังคับกดขอให้ดื่มได้และสาเหตุหนึ่งคือข้าพเจ้าขอยกพฤติกรรมคือส่วนเผ่าของพวกข้าพเจ้านี้หนักง่วงเวลาไปเฮ็ดแก้วเฮ็ดดอกดื่มถึงเจ้าเบ่าเสียชีวิตได้บังคับให้เจ้ามาเป็นเขยจะต้องดื่มนะเจ้าบ่ดื่มนี่แสดงเจ้าบ่ฮักของเฮาจังซี่นะบังเสียชีวิตได้โดยเฉพาะแผ่นซึ่งขวงขออนุญาตผู้แทนบ่ซึ่งขวงพวกเฮานี่ย้านไปเอาเมียอยู่แผ่นซึ่งขวงนะไทยเวียงจันทน์นี่เนาะอันนี้พฤติกรรมตัวจริงที่อยากให้มีเนาะเพราะพวกเขามีมาตราที่ว่าถึงรุ่นอาให้เด็กน้อยไปซื้อเหล้าแล้วแต่ว่าอยากให้มีมาตราหนึ่งว่าห้ามซะว่าให้บังคับกันซะผู้สุขภาพดีก็บ่ดื่มก็บ่เป็นอย่างนั้นนะเอาแต่ความสมัครใจจะไปเอาความไกลความซิดความพับความแพงมาบังคับกันจนกินเสียบางคนก็มีพันยาอยู่แล้วนะแต่เพื่อนว่ามีพันยาก็ต้องเอาไปยังยืนห้องหมอมาเด็กเพื่อนว่าผู้แทนพวกเราก็เจอเวลาไปสมัครเอาว่าสุขภาพบอดีเพื่อนว่าถ้าเอาไปยังยืนของหมอมาถ้ามีละสิบใบกิ๊บเอาสิไปเอาไปยังยืนของหมอได้ค่อยเป็นตังส่งสมมติว่าไอ้สินะ
7: ชักชงบนบ้านเดอตุ้นใส่ส่วนเหล่าจอดเจ้าเก๋ฉีคอรุดได้เถอะคณะบริหารงานปังสื่นจ้าตุ้นใส่ส่วนเชี่ยจงปฏิบัติเหล่ากงจอดเจ้าองค์การยูนิเซต้องมกเกจอเพียยังเทียมหาการทัศน์เตอจงตุ้นใส่หลัวยัดจอรุ่นเชียรูเกงกีปังเจ้าจงตุ้นใส่หลัวโอยาเต้าเจ้าเกจอเพียยังเกษาเกจีเทีย กยอวลตุเทเจ้าหลอนเตตุ้นใส่หลัวมุนดันใจเจ้าเต้บทบาทอวตอมเกชีกองหลอนเตตุ้นใส่หลัวซะโตเกฉีขอลุเตเฉยยอดเจ้ายอชิเฮอวตาตอมเกมปายอเตก็ตองเตเจ้าติเฉยซอนเยมุอวเจ้าติเฉยมุเกฉีขอยอดเจ้าลุเกออิหลีชงออเซียนนังเกอเจ้าตอจาเฉยยอดเจ้านุติเกออลุเกออิหลีชงออเซียนนังเกอเจ้าตกงมวยเยอทงลีสีสุลิเลขาคณะบริหารงานปังสื่อราตุ้นใส่ลัวเจจงปฏิบัติเหล่ามวยเยอบีราอูแฮนเซดารูนีตูใช้เจนเตอร์องค์การยูนิเซตสู่ยอดเจ้าเทียนเหล่าเทียนเจ้าเจ้าโอมฟังชัวตกงยอดเจ้ากงทรงโฉนอยเยอทงลีสีสุลิกูตลักเคียเป้าเตียเดาชาลินเตอร์อีฝังยอดจอนเตอร์เนตสิไปสั่งเหล่ายอดตุ้นใส่ลัวเกยอฉีข้อก็เลยเตาทรมูอิตุมุเกเป้ามอตรับปังสื่อซะโตเตเกวิคอทาซาเทียมุเกนจังเชียโตอยู่ตุคึงเตนอกุยาอีฝังแต่ฉิลุลัวหลื่นเตฉินังยอจูเตาชีจอกงเชียกงจือซะโตยอลอจีข้อก็เลยทอลออวยลุจอลอญะตองเตเกฉีข้อเทียจีข้อลุเตเฉญะโตยาตันเตญะโตลุเชียนอยเยบีราอูแฮนเซดูรานีกูตลอดเคลียเป้าเตียโครงการจีเกมวยเย่งกู้ยอเตาเพียเย่งก็ปอเตียตุ้นใส่หลวมมอดรับปังสื่อจีเตาเซียนจีรองดาวบริตือเรายาไหลจีเตาใจลูกเชี่ยเหอก็เท่าละอัวตุ้ยเทยจ่อยอดจงจัวเชี่ยเหออัวเตชเหล่ายองกันเรายอดจงจัวเชี่ยเหอเชียนเดอเกฉีคอทัดซาเทียเกสานเดอตุ้นใส่หลวยอดชาวอีคอนเดอเล่งติ้นหึงอัวมอนุ่งตียอดจงเฮาลูกเตชเหอองค์การยูนิเซฟที่ลีโมเกจาวเชียยูโมเกชีกงเตเชิงกาจงฟือเทียปังสินราตุ้นใส่หลัวเชจงปฏิบัติเหล่ายอดเจ้าลู่ลัวเฮาเหลือหน่อเทียถอต่อใจคู่กงเกจีขอยอดเจ้าชวดเชียฝังชัวอัวตาต่อโมเกสาเตาย่อยย่ออียอดเจ้าเตเกงกีปังเตตุ้นใส่หลัวเฮาเตเชอเกจอเพียยังเจ้าหน่อกูยอหล่อเสนอเจ้าเจ้าเซียนจีนเตโครงการมวยยังเราตั้งใจอวมุตรลีปังเสียนจ้าตุ้นใส่หลัวเชจงปฏิบัติเหล่าต้องกงทอดโจองค์การยูนิเซฟอวยยอต้องการมุดซอดโจตุ้นใส่หลัวก่อนเราชาลินเตอร์ชาเชียเตอร์ลังยอดต่อเขาตัวเจ้งเวียงจันสังสวรรคิดสังไสสุบุญสังเสียงขวงหัวพันสังหลวงพัมบานเทียสังอุดมใสโครงการสินใสกุยาเตาใจเกยเชิงกาหลอนเตาชาลินเตอร์เป๊ะเจ้าโครงการอวยาตอมเกเจ้าปูหลอนเตอร์จงตุ้นใส่หลัวยอดเจ้าฟ้าเกโฆษณาเทียนนวัตกรรมชวดซิลินเตอร์เกฉีคอผลิตภัณฑ์หลอนเตอร์เจ้ากวนเปลยอดเจ้าสังสวรรคิดหลอดซาโตเตเกฉีเกเป้าก่อนยาเจ้าเชื่อเหยอดเจ้าเกพอชีเจ้าฟ้าออนไลน์เทียเกปอไทยชี้อยู่อนเตนุ่งยุงตู้จะสื่อประหือเกยะเซงเสียงบริคำใส่ช่วยชัวปอช่วยมวยยังยูรจอลินเตอร์เกาะปัวเชียนเจียยัดจอนุติเกาะออลูเกาะลีชงออเชียนหนึ่งเกาะเจ้ายัดจอนโยเชเฮเจ้าชีเปิดตู้จังสื่อประหือเกยะเซงเสียงบริคำใส่ต่อมวยเกช่วยชัวปอจอนนั้นจริงจังเชียอย่าเปล่ารู้ไปรู้นัดเดออีรู้นัดเสียเนื้อใจจอยัดจอเขารู้เชื่อจอของขวานเนื้อใจจอนทุ่ดีน้ำของยัดจอหน่องเกินเมืองทำพัมบาทสังบริคำใส่ลาลอนเดอร์เกชัวชัวเดอร์ตุจอสื่อกงรอดเจ้าจงกาปอชื่อจอหนงเกินเชิดเจ้าโยมูชัวชัวก็จังมึงโอยาเตาปอจอชั่วมวยยังตันทอยจอเปล่าปัวปอปอลีจีปัวเชียเติ่งเชียหยาจอลินเตอร์ชั่วเจ้าเจ้ากิโลลาจอเจ้าตาชินอจอนฮัชัวตันทอลีไฮหลอกู้เตาเจ้าหมูเคยเจียยัดเจ้าเขาตุจังสื่อปอหือเกียสังสังบริคำใส่โอเคนอตู้จังสื่อฝั่งตัวชื่อเทียดีไทยชั่วโมยจังเปิดตู้จังสื่อปอฝึกเกยะสังสังบริคำใส่ตาต่อชาชินซินนงเทียนถั่วจานเทียป้าเปอร์เทียเครือไข่ตู่โมเกชื่อกองอมบอนตือเจ้าละหมู่เจ้าจีเจ้าลิเกจาริช่อ
8: เกจ้าเครือไข่เป้าเขาหรือซ่อนจั่วจู่เซียงออเทียนหนึ่งเก่าเจ้าฉันยังจันเต้าตั้งจากองจองขี้เกจ้าเครือไข่เป้าเขาหรือซ่อนจั่วท้องแสงจู่เซียงออเทียนหนึ่งเก่าเจ้าก่งจงนอจ่าเสือจอนท้องตีเก่าอ้อลูกเก่าหลีชงอ้อเชียนหนึ่งเก่าเจ้ายอดเจ้าสังยังจันยอดเกวัดเทินเตยเย่ลำไม้กุดละวงกรรมการสู่พักแสงเทิดคณะซ่อนจั่วแสง ทยองค์การซ่อนรวดจ่องฟื้อเทียทยองค์การติดไทยเกหัวหน้าหัวเขาสังเยงจันเมื่อตุเจ้าสื่อซ่อนรวดได้แสงภายในการองค์การเทียจอมเมืองดอกกงเกจอกเฮียไก่เป้าปิจิตน้องติเกาะอ้อจ่อน้องติเกาะเจ้าลูกเก่าลีชงอ้อเชียนหนึ่งเกาะเจ้ายาลำไม้กุลละวงเต้าไฮเตียเฮาหรือซ่อนรวดยอลูกกงมังฮือชีจังจังได้พาร์ทเทียยากลไกได้เกซ่อนรวดเกตั้งจาเลอัวเตมาตีเตลูจีระเบียบพาร์ทเทียเกใจได้จ่องฟื้อเกาะหมู่เต้ารงซ่อนรวดเกาะเจ้าเทียนญาติช่างสื่อยติไทยเต้าเต้เกชีอำนาจเกหัวหน้าหัวเฮาเทียเตช่างสื่อชีรงยายเต้าไห่เตียเกจอกเฮียกับเป้าเหล่านอยออีลูโอกาสจังจังอัวเต้าใช้ฉงเตเกเป้าทฤษฎีเทียเกอัวมั่วจังเตียดักจอตุเจ้าสื่อซ่อนรั่วใช้เจ้าเกาะมั่วปังสื่อเละอัวลู่ลู่เฮาหรือใจก็มังหือฉีดเต้าตัวงัวหูคณะใช้ชัวซื้อผู้จอกเฮียเทียตุกับเป้าเจ้าเชียนจอกคนคว้าชี้ลงเกเป้าหล่อนดักเกเละอัวจังเตียเทียมั่วเชียเจ้าหมู่ใจลู่ชี้หายกะใช่เจ้าก็เกจอกเฮียเก็บเป้าเต่าใจเตียนจีรงเจ้าลีลูกหอบเพียเต่าตังเจจอนเจนลูกจอกเฮียเก็บเป้าหมดตันทอชาลูกหัวเขาจังจังสื่อลีเกเป้าเขาหรือซ่อนจวดจ่องฟื้อเกเป้าเขาหรือตีไทยเกหัวหน้าหัวเฮาเกเป้าเขาหรือจีนูเขาหรือใช้ไฟคำฮ้องคำเสนอเขาหรือลงคอกงจักกันจัดตั้งเขาหรือจีคอตู้จอดสื่อซ่อนจวดเขาหรือจีคอเขาเจียเต้นน้ำตาซ่อนจวดเกจาจอกเฮียเกิดเป้าหลงนอลูกหอเพียยอชายเจ้าก็มั่วเก๋งกาเชียปอจงโอเกชายชงปังสื่อเจ้าตุ๊เจ้าสื่อซ่อนจวดทั่วเกชายเจ้าชิป้าตั้งจานทั่วจ๋ามาตีจงเจ้าลูล่อเราที่เก่าอ้อนได้พักเทียมาตีจงเจ้าลูล่อได้องค์คณะพักสังอย่างจันก็เต่าใจเตียนชิยง

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตอร์จำกัดชัดซอตเนี่ยซีกตินังจายอดท้องสุดโซลุเตจากต่อเป้าให้เตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตอร์เจ้าโชดาสื่ออีอวนต้นเตอร์ชื่อใครชื่อหยวนเจ้านั่งบล้อหมู่เจ้าโชลุเตจากอ๋อเขียนต้นเตอร์วีซ่าเจ้านั่งใจเตจากตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเจ้าเฮาเตจากเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวหัวเฮาหลือเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามูลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงล้านลัวเทียแดนเตาจอใจอวนล้านลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามองยอดท้องโชลุเตชะยาในลังตือสาตัวอวดล่าลัวสาตัวย่อตัวอวดสังสารลอชีเขียนต้นเต๋าเชื่อใครชี้ยัวสาโยอามัวอาอวนเต๋าอาเทียหลงสังสารตัวย่อจะเฮาเตชะเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสะตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตอร์จำกัด

0: ไอ้จองเนี่ยจะกินลงจ่าจำลองมาชัวชดาเลยเป็นลองหมุนอกุยาสอซื้อยอกันจองเตียเนี่ยนู่นอจึงยอจองยาโลสมัยสามันเราอ้อนต่อสะพังสัตว์เผาเก่านู่นอเราชี้ยออาทิตย์นอกุยาอาทิตย์ที่อ้อนู่นอยานุที่ยี่เลิศลินตาเจี๊ยเชี่ยเตียเป็นเนี่ยจะกินลงจ่าตัวล่าลวดตัวกล้องลองตัวคือนอคือเฮาเนี่ยจอกเขาตลอดสี่ชดายัวเล่าลูกชี้เฮาเราหมุนลองกะเตะกะเชอร์มลองเตะเกจลิช่อลังจะเปียสื่อเกคือนอกคือเหาเตอไปลูกเตะเฉาเทียจิตาลินเตอลังเตอเหามัวหลุดเสนอได้ฉีสาเสนอตัวเจ้าสะพายซาลอชาดากู้หูเต่าเจ้าตัวเล็กจะต้องใส่ด่วนอีจีเจ้าเต่าทะลุชีเหาว่าเหาลือเนื้อจังเตอชาดาเกอหนังยอกงจงยมันตันเต้าอยากว่าสาเสนอหลับเป๊กกูเสนอตัวหมูเจ้าเหาย่าไอเตียมัวฟังชัวเจ้าเจ้าฟังเหาลือตัวหล่อนอกจากเลือดที่เหลือเป้าหายเดอเทียเจลุ่มหมูตรอฟังเขาลือว่าเมื่อฟังชวนเดอเราจะนำไปลูกเชื่อเต่าตาเลอฟังลู่จงตรอเสดอก่อนจะเกี่ยนกันย่อจงตรอเชื่อไปเลยชิ้นจีดัวเสดอย่อจง
1: ดักกี้วิทยุส่งเสียงรอคุณผู
2: ้ส่งเพียนแต่ละคนล่วงเวียนกัน
1: ยืมสวดตั้งแต่ห้าโมงครึ่งรถรถโมดันระบบเอ็มขึ้นครึ่ง567กิโลเฮิร์ตซ
2: ์ขึ้นเรียกครบบังเมื่อ130กิโลเฮิร์ตซ
3: ์ซึมไปเลยเบิ่งบอเมื่อกำยังซึ่งรับแพงรวยจำหล่อจำกลครอซึมรอดตอนรับกดรายการฮัลโหลกับโมเอปืบยอดตอนสวดสกีเกิดกับมือทีมือพหัสมือที15มือเกื่อนซี่กำมง11ลาวมือเตาเซตรองพื้นเมื่อรองพื้นสกีแล้วเกิดประกอยเลอะประกอยตรอเรื่องยายกุ้งยายกางยายกันเตืองเครื่องคองกับเลี้ยงโตจะเมื่อปัดเอียร์ลำโปตรากแปะเสื่องกะโตอมเมื่อเกิดเขาประหยัดประเลอะเปิดแพร่สกีจวนแห่การเรื่องซึ่งฝั่งนี้เลอะลวยอาตุบยอดตอนสรวจสกีดำเนินรายการโดยโคศกสมเขียนตะวาก็อาข้าวไก่เหล้าไก่ประตูนอรยงมาเตแฮมอีเปิ้นกำยังเปิ้นกำงาเมือนพรีเมือนมั่งตั้งแต่เวลาห้าโมงครึ่งจนรอดรกมงซุนๆตอนสวดจักกี้ทืมสายยมมาเตแฮมอีก็จิเปิ้นเตซี่เรอตาบนซีบนงิมเรอรุงมารุงมาเตียบมาเตียบมาเรยองวอรยอตรองแยงปริวาตวังกีเกอกะเริ่มวานละไหนยอราสลีบอยอแยงเงาะปอยเงาะเงาะกะเริ่มกะตอเริ่มโรแล้วยอปอยวะริกได้เพื่อป่วนกะเปอผลผลิตติยอรวยยอประซึมจิลวดปีแล้วจิปุเปิ้นเปิ้ยอนซิมยอนกะเนะชนีเจก้อนอีคันอักกะเนะมากก็วันจอดุมันกันยอปามกับปาแมนหรือคราวกี้ก็จิเมอร์ก้อนแนะก้อนนึ่มก็จิปะกับปาแมนละได้ยอแต่สรวดแต่เงือบยอลิกอมเมอร์ลิกปูดเกิดจริงจีน้ำจริงจีริงจริงจีสุขภาพรอลำจริงจีครั้งแรงเกินมกจุรังกองขันซีเรือสรวดซีเรือเปิ่มมาซีเรือเปิ่มมาจานี้สุขภาพเกิดก่อจีเปิ่มครั้งแรงจานี้จึงส่งเสริมอ้วนขันเปื่อนยอไปเสียงเปิ่มเสียงมากกวนดุมันกันจ่อออกแห่งงานก่อนแน่ก่อนนึ่มจึมกึนก็จีซีเรือยอหุดผักหุดตำรียัดตาแกมอมบ่หรือหุดงอร์หุดตรองบางทางกลางยัดแกมงอร์ประเดี๋ยวยิ้มก็จีเปิ่นเดี๋ยวหุดได้ขันเปื่อนจานี้เกิดก่อจีอะพอออกตอนสิงี้หรือรถเที่ยวมากเกิดก่อจะอาพอออกเกิดจะแต่งวันจุล้อลำสุขภาพล้อลำเกิดก่อจีเปอร์ครั้งแรงได้ยงมากประชาชนอีอ้าวตะวังกีเกิดก่อนเมื่อไรยะดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเตสภาแห่งศาสตร์เถื่อกระบาร์เตสภาแห่งศาสตร์สุทธิสิบซึ่งวาระเมื่อแน่อีหยอกกำยังพร้อมหยอกกระทรวงป้องกันชาติเสนออ้วนปรับปรุงผลทะเลาะกฎหมายเหล่าเรื่องนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายเราเรื่องนายทหารกองทัพประชาชนลาวภายหลังถูกรับรองกับประกาศเสยองแล้วเมื่อเครื่องมือกำสำคัญแตงวันรัดในการคุ้มครองเวียกงานกนาลเวียกนายทหารแบบรวมศูนย์แต่งสติตรันหรออวนนายทหารต่อกับการจัดตั้งระเบียบวินัยหรือเก่งตาทานพลโทวงศรอินปานพิมพ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศก็เปื้อนเตเสนอกฎหมายเราเรื่องนายทหารกองทัพประชาชนลาวซึ่งเมื่อกฎหมายฉบับเป็นตรอเมต่อกับกองประชุมสมัยสามัญเถื่อกระบาร์เดสภาแห่งชาติสุดที่10ตามมือที่13มง10ยะตาหอสภาแห่งชาติโดยเมื่อประธานเตตะท่านนางสุนทรสัญญาจักรองประธานสภาเดชาตตาทานพลโทวงศรอินปันพิมพ์ก็เปื้อนเตเจออ่อนกุญเหล่อสำคัญเหตุผลกับเหล่อจำเป็นในการปรับปรุงผลตรอกฎหมายตะกี้ การนำริงเตะกองทัพประชาชนลาวเมื่อการปนเปาะกับก่อสร้างกรมกองลาวลบกับกองทัพประชาชนลาวอีเพื่อนเตจัดตั้งปฏิบัติยัดจุมือกี้ซึ่งกฎหมาย1/18ก่อเพื่อนเตกำหนดปลาเปื้อลาวซาการกำหนดเนื้อในบางมาตรการติกฎหมายนองประตันรีนองประตันรัดกุมนองประตาจุบนองอามากบรรหานองประดาเปิ่นกำหนดเปื้อยัตตากฎหมายการกำหนดเนื้อในนองประดานอาลักษณะสุกยูส่งเสริมหรือว่ายูตูลกับการยูตูลอ้วนนายทหารนี้อ่ะเลาะห้าวหันจ่อกันในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นเมื่ออายุเกษียณประดับสั้นเลื่อนสั้นประดับสั้นตำแตกสั้นเลื่อนเทียบสั้นอ้วนนายทหารแต่ละขั้นกับการประดับสั้นกับการประดับเทียบสั้นเมื่อนายทหารเงื่อนไขการเลื่อนสั้นเตนายทหารการกำหนดสั้นตำแหน่งบรรษาการเตนายทหารอายุเกษียณรับบำนาญการเจอเกื่อนกระมูลเดือนการเสียองค์ค่าการบรรษาระบบสองหัวหน้ากับบัญหาซึ่งปังอีกถึงเปาะตักเลี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายเตนายทหารนอกจากเหตุผลกำเล่ากายนี้แล้วน้องจะเปื่อนเตน้องกุญเหล่าอาหารเลาะจำเป็นต้องเปื่อนเตปรับปรุงกฎหมายเหล่าเรื่องนายทหารกองทัพประชาชนเหล่าสบับ1/18ซึ่งอาเนื้อในละเอียดริจุบกับสมบูรณ์โดยเตบัญหากำเปื่อนเตประเมินไก่เมื่อพื้นฐานในการปรับปรุงปนเปาะกฎหมายตกีตาทานพลโทวงศรอินปันพิมพ์น้องเปื่อนเราถึงเปาะซะภายหลังกฎหมายฉบับกี้เปื่อนเตถึกรับรองกับประกาศเสหวยแล้วตื่มซะพลจะเปื่อนรับนี้เกิดจะมือเครื่องมือกำเกิดสำคัญอ้วนลัดในการคุ้มครองเวียกงานนายทหารแบบรวมศูนย์กับเมอร์บอนอิงเซอ้วนกระทรวงป้องกันประเทศในการคุ้มครองนำพาออร์ดกออร์แตงแตงอ้วนนายทหารกับการปฏิบัตินโยบายต่อนายทหารแตงอ้วนนายทหารนี้อาร์เลาะหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวตรกึดอาหารเลาะครางแรงแต่งโฮจกนาลเวียกหน้าที่กำติเปื่อนรับมอบหมายเมื่อบนอิงอวนบรรดากระทรวงองค์การจัดตั้งซึ่งปังนี้กับองค์การปกครองท้องถิ่นในการคุ้มครองนายทหารและการแต่งเงินไขอำนวยเลาะสะดวกแต่งอวนนายทหารนี้แต่งโฮจภาระหน้าที่กนาลเวียกจอยเลือแปลแยงทางด้านวัตถุกับระเยียมแปลแยงยัวยัดเปะเตะนายทหารกับครอบครัวเป็นต้นเมื่อครอบครัวนายทหารกลกำเสียสละลอเสียสละยัวเมื่อกลเสียองค์ขะเมื่อวิลสนเดชาตเมื่อนักรบแข่งขันพนักงานเมื่อนักรบแข่งขันนักรบเสงเยาะพนักงานบำนาญกับครอบครัวนายทหารคนกำกำคนกำน้องแต่งหน้าที่ยัตตาเขตงอร์จะหรือเขตสรนังระหว่างประเทศสร้างสติเพลือดลอตรันลออ้วนนายทหารต่อการจัดตั้งอ้วนอาระเบียบวินัยหรือเก่งกับแต่งโฮจนาทีการเมืองตีกองทัพกำพักกับรัฐบาลมอบหมายอ้วนแต่งกฎหมายกี้อาเนื้อในครบถ้วนสัดเจนหัดกลุ่มกับกุดกับสภาพการปนเปาะก่อสร้างปรับปรุงกองทัพด่าระยะเมฆคงห่างในกฎหมายเราเรื่องนายทหารกองทัพประชาชนลาว1/18ประกอบอา5ภาค8หมวดราส50มาตรากฎหมายเราเรื่องนายทหารกองทัพประชาชนลาวฉบับปรับปรุงประกอบอา8ภาค9หมวดกับ59มาตรายัดนี้เพิ่มภาคเมเป้ภาคเพิ่มหมวดเม4หมวดเขียนเม15มาตราปรับปรุงปะทั้งโลด38มาตรากับรักษาเปิ้ลตึมเปาะ6มาตรา
4: พอมือกำยังซึ่งรักแพงกันนี่กับมือฮัลโหลแยเตะตาทานพลโทวงศรอินปันพิมพ์ต่อกองประชุมสมัยสามัญเถื่อกระบาเตะสัมภาแห่งชาติสุธิสิบมือที่13กลาดไก่นี้ต่อกับการปรับปรุงเป็นเพราะกฎหมายเหล่าเรื่องในทหารสำหรับปรับปรุงเม1/18
5: เล่าอีดูแอปกี้กระล้องกี้เมื่อลึงแนวหนึ่งเนื่องมวยแอปกราวหนึ่งจุบยิมแนวเรื่องเรียนบึบกับวิดีโอมอกซอนแมปง่ายอาจารย์สอนเก่งดะลวงออนไลน์ดะแต่งอันการเรียนเมื่อเรื่องยากดาวน์โหลดปลอเบื่อแล้วดะยิ้มงอ

ส่งเสริมบทบาทเด็กวัยหนุ่มลาวต่อการพัฒนาประเทศชาติคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับองค์การยูนิเซฟแต่งงานวางแสดงกับมหากรรมทักษะวัยหนุ่มภายใต้หัวข้อซึ่งยูรทึนเพราะวัยหนุ่มเบื่อนเดืองยอแสดงทักษะแนวตระกึดสร้างสรรค์กับซึ่งเมื่อผู้นำเด็กวัยหนุ่มลาวพร้อมกับบทบาทซึ่งประโยชน์ส่วนเด็กวัยหนุ่มต่อการพัฒนาประเทศชาติยัดดาลาวซึ่งกำลังเตรียมเรียนดะสถานะประเทศโดยพัฒนาดะมง11 2026เกือนดะมือที่12กลาดยอกียัดดานครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งอาทานทองลีศรีสุริศเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวทานบิราลอุริงเซฟดูรานีกนแดนองค์การอุนิซิปประจำลาวกับภาคส่วนรับผิดชอบบูดรูมยัดดาพิธีทานทองลีศรีสุริศเหล่าอันเนืองสะมากปรเวยมุ่ยกรึงเดพลเมืองลาวเมื่อสาวหนุ่มวัยหนุ่มซึ่งสร้างอันนอเมื่อกลซึ่งอาหล่อเนืองหล่อสามารถเนืองตะกึดเนืองวิเคราะห์อาทักษะกับอาหล่อตื้มดาลอเตเปิ่มเมื่อภาระเดผักส่วนหมวยแนวหมวยเมื่อห้อยก่อนองเมื่อหน้าที่เดจุดสังคมจีตองเบือนรูมแรงรูมระเยื่อมย่อเพื่อสร้างอันนอกลัดเมื่อกำลังแรงลักดาการพัฒนากับสร้างสาประเทศศาสตร์ดาการมัดทานปิรัลอุเรงเซบดูรานีเราอันเนืองสะโครงการสินไซแสดงอันเนืองสะวัยนุ่มสามารถสร้างผลงานเบือนมากปึงเมื่ออันนอเบือนรับโอกาสดาซึ่งเมื่อกุนมอกออรบรมยอนี้ลาวก้าวกูดจอรอระยะเมะในการพัฒนาทักษะกับแนวตระกึดเดวัยนุ่มลาวเมื่อมวยดะทรัพยากรซึ่งเลอะเสริมเมะเดประเทศองค์การยูนิเซฟอะซึ่งเลอะกลองเลอะระเยื่อมซึ่งเบือนโรมจอยยุดตู้รัฐบาลกับศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวดาเวียกกีกับครอซึมตอดกูโรมพัฒนาจึมภาคส่วนซึ่งสรุเลาจิโรมเมื่อมวยส่วนดะซึ่งยุรทึนยาดะไวนุ่มเดประเทศงานวางแสดงเดือกีเบือนเดืองเราะเสนอผลงานเดโครงการสินไซซึ่งแต่งตั้งเวียกเมื่อซูนกลางสาวนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวร่วมกับองค์การยูนิเซฟก่อเบือนกูดร่วมกับหนึ่งรอดไวนุ่มมากปรเวยเจ็ดบันกุลยาดะนครหลวงเวียงจันทร์แขวงสวรรณเขตไซสมบูรณ์เสียงขวางหัวพันหลวงพระบางกับแขวงอุดมไซโครงการสินไซเบือนจอยยุดตูลมากปรวย30โครงการซึ่งหมอกออรอันไวนุ่มดาซึ่งโฆษณากับนวัตกรรมนับตังดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดจึมเปืองเหาะยาดาแขวงสวรรณเขตจนรอดดาซึ่งสร้างซื่อซึ่งหนึ่งแนวเปลือภัยอันตรายดาออนไลน์กับซึ่งกลัดครางซึ่งแต่งสริยะการสีเนี้ย

แขวงเวียงจันทน์ปางสุดฝึกอบรมเวียกงานกวดกาประจำหนึ่ง2026แขวงเวียงจันทน์เบิ่นแตงพิธีปางสุดฝึกอบรมเวียกงานกวดกาจุดแขวงประจำหนึ่ง2026ดามือที่12กลาดโยกียดาแขวงเวียงจันทน์ประธานดาพิธีก็เมื่อทานลำไมกูดลาวงกรรมการประจำพักแขวงประธานคณะกวดกาพักประธานองค์การกวดกาลัดกับหัวหน้าองค์การลัดครางซึ่งสอลาดบางลวงแขวงเวียงจันทร์อาพนักงานกวดกาดาจันแขวงแผนกการองค์การกับปึงเมืองกุดรมสุดฝึกอบรมจิตแดงตั้งดามือที่12จะรอมือที่16มง10นึม2026ทานลำไมกูดลาวงเบือนหมอกเหล่าสะเวียกงานกวดกาเมื่อภาระบทบาทสำคัญเดพักกับเมื่อกลไกจำเป็นดาซึ่งติดตามกวดกาซึ่งแต่งตั้งเวียกมาติเลาะหมอกเหล่าระเบียบเดพักกับกฎหมายเดรัฐอันเบือนรับผลเลอะซึ่งกวดกาอันเบือนรับผลเลอะเกาะแต่งเบือนกับดันเหตุการณ์จีจอยกลัดครางซึ่งสวยโอกาสเราะจ้องอำนาจนาทีซึ่งสลาดบางลวงกับแนวเปลือมากมากแนวท่านนองเบือนหมอกเราอันหนึ่งสะซึ่งฝึกอบรมเดือกี้เมื่อโอกาสสำคัญดาซึ่งเจอระดับเปลาะหนึ่งดาทฤษฎีกับพฤติกรรมดกเสรเมอเดพนักงานกวดกาเพื่ออันสามารถแต่งกนาลเวียกจอมภาระบทบาทเบือนเลือเขื่อนพร้อมกับหมอกเราอันคณะรับผิดชอบวิทยากรกับนักสัมมนากรเดียมเพราะติดตามบทเรียนค้นคว้าเตรเปลี่ยนบทเรียนเดพฤติกรรมเสรเมอกับแต่งเวียกจอมเวลาเรียนอันเบื่อรับผลเลอะเพื่ออันซึ่งฝึกอบรมเบื่อจอมจุดประสงค์ซึ่งกะอูนสำหรับเนื้อในซึ่งฝึกอบรมปริยอาเจ็ดหัวข้อสำคัญก็เมื่อนเลาะหนึ่งพื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาพักเลาะหนึ่งพื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานกวดกาลัดเลาะหนึ่งพื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานกลัดครางซึ่งสลาดบางลวงเลาะหนึ่งพื้นฐานเกี่ยวกับซึ่งสืบสวนสอบสวนเวียกงานค้นคว้าคำห้องเลาะเสนอเวียกงานยอดบนเตาะกงจักซึ่งแต่งตั้งกับซึ่งบำรุงสร้างพนักงานกวดกาเวียกงานสร้างสำเนาสำนวนเอกสารเวียกงานกวดกาซึ่งแต่งสุดฝึกอบรมเดือกี้อาจุดประสงค์เพื่อสร้างเลาะหนึ่งริเมื่อเอกภาพพริมจงเลาะสามารถเดพนักงานกวดกายาดาจิ้มจันกับซึมสร้างซึ่งเบือนรับผลเลือดเดเวียกงานกวดกาเพื่อประโยชน์ส่วนดะซึ่งแต่งตั้งเวียกมติกองประสุมนำเดือที่12เดพักกับมติกองประสุมนำเดือที่7เดองคณะพักแขวงเวียงจันทร์อันเบือนรับผลซึ่งแต่งหูยอมซึ่งกะอูน

ันนาควายนางามอีตาเยอะพายอาเครื่องโอเสงพายอาเครื่องจื้อเมื่อวันนาหินอีตาเยอะเมืองอะไรเอ้ยเสงเมืองอะไรอิสระมิงเปื่อเตอโอเสงตาเยอะเมืองอะไรโอเสงเมืองอะไรสระ

แสงขึ้นองอุ่นเพื่อนาองไม่เจอแสงยังคอยกายออกมานางโอแสงแสงเมืองอุ่นปอดให้ปล่อยโอแสงที่คอยไปจบนางที่มวยปลาโอจับเอ้ยแสงจือหลงนางติมุยปลาโอต้องยอมรมดีเสียงติมุยปลาโอจับจือลองโอเสียงติมุยปลาโ

0: Hol, hoj viek a oryo yo ek bu ta ko chu.
1: Sigi no ki yo ek sa. Sin ye go hai ek leo.
0: O nong am da chu vet ta gang o ge.
1: Neo mo me gai lao neo ko ni. Hoj kam pra kon ki am ko sa.
0: Go yo ryo ek bu sin ye nei vet tr ti pa seam. Ro ta gang go klik kam pra klik kon.ขยุดกำระกระเลืองปึ้งแต่งอันนาจุเนี่ยกอดเ
1: อะเออสนี่เม่ละแต่งแนวก็นี่แย่จิกรียอกเราก็เมื่อก็ดะเซ่กำลังดะปู้ดาวึดกำระก่อนไหน
0: โอ้ก็อำทันตรกึดแย่โอบ้านเฮงไปเนืองล้อแต่งอันกำระจุรำล้อจุรำพระเยื่อมสกีโอปึงกะกำระสรมเมอโอลึงกายบรองแย่ยอเอือกตำโป
1: อ่ะเออเย่ดาเราแนวกันนี่ไหมเดแตงปลื้ยแล้วก่อยอมรับปลื้ยกับยอมจีปุ่นล่าล้อเดแย่แตงปลื้ยซึ่งเดย่อเอือกบูดบรอมย่อบรอมบึ้งหอยเวชดากางตรติประเสริมหอยไก่แตงอันกำปราจู่รำล้อจู่รำระยำตำโบเลิกเสมอเลิกสิแย่ก่อย่อครอสุมากำปราก่อนกี่เมื่ออ่ำโซ่อ่ำเล่าเกืออ่ำยักเกือ บเบื่อนะเย
0: โอ้ก็จุครอสุมายอมกลิ้งกําระนี่แหละในก็อําเนิงจิเล่าอําเนิงแนวจิแตงแนวเมอโคอีเยเ
1: ดแตงกลิ้งก็ครอสุมาเกือบอําเมอแนวเลอะปึงกาอําเมอแนวเลอะเสลือยเมอเอเยโอ้ดื้อเบื่อนซะกําระเมจีเนิงรีกับซึ่งเมแตงกลิ้งย่อแล้วก็โหยยอแนวเมอก็เมอเกลเมอกําระเมอมวยก่อนกางอ่ะเมื่อกลี้ก็สู้เราย่ออันเลิกโหยแย่จีเบือนปุ่นลาล้อเด็ดแน่ดากู้ย่อลาเอือกบูดบานมาเบงดาแตงริยมวาร์เบงย่อแนวกี้แหละลึงแตงอันก่อนกลางอ่ะมันหาแย่ก็จีเนือง
0: โอ้ก็เนืองสึงแตงกลี้มากแย่เอ้ยแนวกี้ซะโอตรกึดเลอะแล้วโอจีวิตกางครอสูมาย่อกําระสโรเล่าอยากกำราและเลิกกันก็พริยมอมแย่ซึ่งเบือนมอกโออ
1: มแย่เมื่อแย่อะเมื่ออะก็สโรก็มอกเยอะก่อนกลางกียัดเลิกสบายยงกลางอันก้นเลิ่งรายกำราก่อนดาร์ล้อเป็นห่วงเดศูนย์กลางสหพันธ์จำกึนลาวย่อยยูตูลเมอองค์การสหประชาชาติกองทุนย่อยกลUNFPA
2: สภาทฤษฎีศูนย์กลางผักเตรียมบทเรียนกับคณะเซียวซานเด็กผักกอมูนิตจีนดามือที่13กลาดยอกีสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักเบือนเต็งกองประชุมเพื่อเตรียมบทเรียนก็เหมือนสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักกับคณะเซียวซานเด็กผักกอมูนิตจีนซึ่งยัดดะตึกสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักหลัก6คณะบลาลาวกุนออรกเมทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางผักหองหัวหน้าคณะโฆษณาอพมศูนย์กลางผักหองประธานกุนประจำการสภาทฤษฎีศูนย์กลางผักคณะปราสาธนารัฐประชาชนจีนกุนออรเมทานหลัวเฮวืนตงเลขาคณะผักนักค้นคว้าสถาบันลัทธิมากสภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์สังคมจีนงูดรวมกองประชุมอาคณะผู้แทนปลาจีน12ทานคณะผู้แทนปลาลาวปริยอาคณะอาคณะประจำสภาทฤษฎีกุนแดนคณะเลขาวิทยาศาสตร์บึงคณะกรรมการดามากมากแนวในสภาทฤษฎีบึงกระทรวงองค์การปกครองนครหลวงกุนรับผิดชอบเตรียมหัวข้อกองประชุมสัมมนากบารผักลาวจีนเดือที่14กับพนักงานห้องการสภาทฤษฎีกูดรูมพร้อมกองประชุมเดือกีเบือนแตงเมื่อบรรยากาศเลอะอาเนื้อในเลอะบทปลาลาวประโยชน์อาซีหัวคอย่อยมวยสภาพการพัฒนาตัวเมืองกับเตรเปียนเมื่อทันสมัยยัดดะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบาร์รูปแมพกับบทเรียนดะซึ่งคุ้มครองตัวเมืองยัดดะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกเปะพฤติกรรมกับบทเรียนเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดะซึ่งเสรื่อมโยงมาประชาชนกูดกับตัวเมืองปูลเมอร์ซี ซึ่งปกปักรักษาซึ่งเป็นแย่งมรดกวัฒนธรรมตัวเมืองยาดขมวนการตะเปียนเมื่อตัวเมืองนำเดลาวบึ้งนักวิทยาศาสตร์นักทฤษฎีปลาลาวกับจีนเบือนตะเปียนเยาะเกินเสนอบทเลาะสรุเหล่าดาหัวคอย่อยซึ่งยาดกันวีรหัวคอนำซึ่งตะเปียนเมื่อตัวเมืองกับซึ่งคุ้มครองตัวเมืองดาขมวนวิวัตเดซึ่งตะเปียนเมื่อท่านสมัยจอมทรงอสังคมนิยมยาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อหัวคอซึ่งสำคัญเบือนซองเสียงอันหนึ่งรอดมันหาเมดาทฤษฎีกับพฤติกรรมดาการพัฒนาประเทศชาติก่อเมืองการพัฒนาคุณภาพจั่วเดยงมะประชาชนกับประสาทลาวจีนดาระยะยมือกี้ถึงนี้ซึ่งเตรเปียนเมื่อตัวเมืองโมยก่อเมื่อบึงขมวนการสำคัญเดซึ่งเตรเปียนเมื่อทันสมัยการพัฒนาตัวเมืองดาทรงงอร์อะซึ่งวางเพนกับสามารถคุ้มครองเบือนเมื่ออย่างเลอะจีเมื่อพื้นฐานสำคัญดาซึ่งริ่มยงคุณภาพจั่วเดยงมะประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรักษาสิ่งแวดล้อมกับสร้างพื้นฐานอันซึ่งเตรเปียนเมื่อทันสมัยเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมเบือนเดรยำเพราะเตรเปียนบทเรียนแนวตะกึดกับประสบการณ์ดะวิชาการเกี่ยวกับซึ่งเตรเปียนเมื่อตัวเมืองกับเมื่อซึ่งคุ้มครองตัวเมืองมอกเราอันเดรยำเพราะดะซึ่งวางแผนตัวเมืองการพัฒนากุ้งกางซึ่งจัดระเบียบซึ่งคุ้มครองซึ่งเราะจองเทคโนโลยีดะซึ่งคุ้มครองกับการพัฒนาตัวเมืองอันสมดุลกับเจิ้งเริงพร้อมนี้ปลาลาวเปลี่ยนเตรเปียนสภาพการทรงงอรกับมันหาซึ่งหุ่มวายดะขมวนการเตรเปียนเมื่อตัวเมืองทันสมัยยาดะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมกับเสนอทรงงอรดาการศึกษากับเพราะจองบทเรียนอันเตราะติสากุลอันเตราะกับสภาพซึ่งเกิดยาเสริมเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบึงผู้แทนเบือนตะเปียนเราะสรุเราเบือนรับผลเลือดและมากปัญหาสำคัญอย่าดานี้ก็อาซึ่งวางแผนกับพัฒนาตัวเมืองอันเตราะกับทรงงอซึ่งตะเปียนเมื่อทันสมัยการพัฒนาตาคายกุ้งกางซึ่งคุ้มครองจราจรสิ่งแวดล้อมกับเมื่อเติมมืลการบริหารตัวเมืองเมื่อดิจิตอลซึ่งสร้างเมืองก่อเมืองมอนซึ่งยัดปลอดภัยกับจึงรึงตลอดรอดดาซึ่งสร้างกลไกซึ่งประโยชน์เวียกก่อเมืองภาครัฐท้องถิ่นกับประชาชนกองประชุมเบือนแต่งย่อเมื่อบรรยากาศเราะดอมก่ออาซึ่งประโยชน์เราะสรุเราซึ่งตักเกลียวรอดมากมันหาแมบสร้างสรรค์กับอาเนื้อในเลอะเพื่อร่วมย่อซอกทรงอรเมดาการพัฒนาตัวเมืองกับซึ่งคุ้มครองตัวเมืองเดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งกองประชุมเบือนแต่งย่อมือเวลาเครื่องมือกับโฮจูรเมื่ออย่างเลือบเลีย
3: พอเมื่อกำยังสงรักแพงเวรกายังเวลานาทีดารายการอีกีก็เลยจะลอยแล้วขึ้นสุดกีโคศกสมเขียนตะวะคนจัดรายการก็จิครอสัมภาษณ์ยงมาเตแหมิยกาลสรวจสิกีครอวันหยัดเลือเปิดลำอ่ะสุขภาพรอลำครั้งแรงสังเออเรือเคลื่อนอวนอ่ะอวนระมังเอิ่มปึ๊บยอบมือเฮเมสำหรับสิกีซึมบายเลอ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาพกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
0: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไล่ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
1: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไล่ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: บริสุทธิ์ต่อศาสตร์หับใส่ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายทัดแท้มูลเสื้อปฏิวัติสำเร็จทุกนาทีสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบเพื่อนสหายนายและพลทหารมิตรรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการพากระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวพบพอกันในมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสวันที่15เดือนตุลาปี2026ซึ่งก็กงกับมื้อขึ้น4ค่ําเดือน11ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569และเส้นเก่าเส้นเคยกับรายการพากระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวพบพ้องกันทางรายการก็มีข่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธนำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามรับฟังกันซึ่งมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้ประกาศแต่งตั้งเปลี่ยนแทนหงเลขาประธานกวดกาคณะบริหารงานพักกรมใหญ่เทคนิคกองทัพหงหมอศูนย์กลาง103กองทัพปิดฝึกอบรมกวดสอบเลขาหงเลขาหน่วยพักครั้งที่1ศูนย์แก้ไขระเบิดบ่อทันแตกและฝึกอบรมบรรเทาภัยพิบัติกองทัพได้เอาใจใส่เวียกงานขบวนการสร้างผลงานเพื่อคำนับหับตอนวันสั่งตั้งระหบสร้างแสงครบรอบ72ปีและของพักของกองทัพที่จะมาถึงในมนี้กองประสุมตีราคามากผลการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกหัวมือเวียกงานคุ้มครองป้องกันไซแดนประจำปี2026และเซ็นบทบันทึกการพัวพันหัวมือประจำปี2027และต่อได้ข่าวการเคลื่อนไหวด้านต่างๆอีกจำนวนหนึ่งถ้าจะข่าวสนทานฟังบทที่มีหัวข้อว่ายกสูงเวียกงานโฆษณาอบรมเพื่อเป็นกำลังแห่งสั่งรวมในสนามหบแนวขีดต่อไปแมนรายละเอียดพิธีประกาศแต่งตั้งเปลี่ยนแทนหองเลขาประธานกวดกาคณะบริหารงานพักกรมใหญ่เทคนิคกองทัพได้จัดขึ้นในอาทิตย์ผ่านมานี้โดยการเป็นประธานของสหายพลตีกงทองสุขวงศ์กรรมการคณะประจำพักกระทรวงป้องกันประเทศหองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศมีสหายพลตีจอมเพชรสัญญสุขกรรมการคณะประจำพักกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เทคนิคกองทัพมีคณะพักกรมห้องการคณะพักหักฐานและหน่วยพักหักฐานทั่วคณะพักกรมใหญ่เทคนิคกองทัพเข้าร่วมสหายพันเอกสากลไซกรมเมืองห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งพักกรมใหญ่การเมืองกองทัพได้ผ่านมติตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งเปลี่ยนแทนห้องเลขาและประธานคณะกวดกาคณะบริหารงานพักกรมใหญ่เทคนิคกองทัพในนั้นคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศตกลงแต่งตั้งสหายพลจัตวาค้ำแปงบรบัตรห้องหัวหน้ากรมใหญ่เทคนิคกองทัพเป็นห้องเลขาคณะพักกรมใหญ่เทคนิคกองทัพและสหายพลจัตวาค้ำสิงห์หรือเดชสมบัติห้องหัวหน้ากรมใหญ่เทคนิคกองทัพเป็นประธานคณะกวดกาคณะบริหารงานพักกรมใหญ่เทคนิคกองทัพสหายพลตีกงทองสุขวงศ์ได้เน้นหนักให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายหน้าที่ใหม่เพิ่มทวีเอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดฝึกฝนหล่อหลอมตนเองให้มีคุณทัศน์การเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่มีวิทยาศาสตร์เลิกเซิงเฮ็ดเวียกเป็นหมู่คณะแบ่งให้บุคคลรับผิดชอบกล้าเฮ็ดกล้าตัดสินใจและยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องการเปลี่ยนแทนหน้าที่ในครั้งนี้แม่นกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยของการจัดตั้งเพื่อบูรณะปรับปรุงกองจักรการจัดตั้งนำพาในกองทัพให้นับมือมีความเข้มแข็งมีแบบแผนทันสมัยก้าวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง
1: ท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพได้จัดพิธีฝึกอบรมกวดสอบเลขาห้องเลขาหน่วยพักครั้งที่1โดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวาวงจันทร์พันจันทมานกรรมการคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศห้องหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพมีสายพลจัตวาจันทาบุญนวงศ์กรรมการคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งพักกลุ่มใหญ่การเมืองกองทัพมีคณะพักห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพคณะ4นำอนุกรรมการกวดสอบพนักงานสวยเวียกตลอดห้องนักกวดสอบเข้าร่วมสหายพันเอกไพวันไซผู้บานกรรมการคณะประจำพักหัวหน้าห้องพัฒนาการเทคนิคห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพได้สรุปตีราคาผลการได้รับการฝึกอบรมกวดสอบเลขาห้องเลขาหน่วยพักครั้งที่1อยู่คณะพักห้องหมอ103กองทัพได้ตีราคาด้านคุณภาพผลการกวดสอบและจัดแบ่งประเภทนักกวดสอบซึ่งมีความพยายามบุกเบือนมีความตัดสินใจผ่านพาความหยุ่งยากเสริมขยายสติปัญญาเสื่อมันตนเองมีความรับผิดชอบสูงต่อการค้นคว้าหำเฮียนผ่านการกวดสอบตัวจริงสามารถตีราคาผลได้ครับและจัดแบ่งประเภทนักกวดสอบได้ดังนี้มีบรรดาสหายที่เข้าร่วมจำนวน83สหายหญิง43สหายคณะ4นำกวดสอบมี3สหายอนุกรรมการกวดสอบมี18สหายบรรดานักฝึกอบรมได้กำเนินทั้งทฤษฎีหลักการพฤติกรรมตัวจริงที่ตั้งพาราโบดบาทซิดนาทีและความรับผิดชอบของเลขาห้องเลขาหน่วยพักนำไปจัดตั้งผลขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงพร้อมทั้งปรับปรุงทัศนะลักมันคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของผู้เป็นเลขาห้องเลขาหน่วยพักให้มีความนักแน่นเสื่อมันต่อการนำพาของพัก ตั้งหน้าปรับปรุงหน่วยพักของตนให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นผ่านการกวดสอบตัวจริงสามารถจัดแบ่งประเภทนักกวดสอบเป็น2ประเภทโดยเอาคะแนนสูงสุดเป็นหลักคือประเภทเก่งมีเซาเอสสหายคะแนน 9.00 ลบ 9.5 เท่ากับ 15.31 ส่วนห้อยประเภทแข่งมี62สหายคะแนน 0.700 ลบ 8.9 เท่ากับ 74.69 ส่วนห้อยและมีประเภทดีเด่นได้รับการย่องยอซึ่งแบ่งเป็น1ประเภทมีเซาเอสสหายในตอนท้ายของพิธีสหายประธานได้ให้เกียรติโอลมและเน้นนักให้บรรดาสหายเลขาห้องเลขาหน่วยพักจงนำเอาบทเรียนทฤษฎีและพฤติกรรมตัวจริงไปจัดตั้งพันขยายเข้าในการนำพาซี่นำเวียกงานก่อสร้างภาคพนักงานอยู่ห้าฐานของตนให้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงยกสูงความสามารถในการนำพาของหน่วยพักปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้มีวิทยาศาสตร์ศึกษาอุปโภคการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกพักและพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหน่วยพักให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นและสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเฮ็ดให้ห้องหมอศูนย์กลางนึกให้สามกองทัพเติบใหญ่ขยายตัวและเฮ็ดสำเร็จนาทีที่การถึงมอบหมายให้
0: ศูนย์แก้ไขระเบิดบ่อทันแตกและฝึกอบรมบรรเทาภัยพิบัติกองทัพ0523ได้จัดตั้งพิธีเปิดขบวนการสั่งผลงานหอบด้านเพื่อคำนับพับตอนวันสั่งตั้งระหบสั่งแสงครบหอบ72ปีที่เดินพำไซกลมสั่งแสงในอาทิตย์พันมานี่โดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวามอนไทยสลิดไซหัวหน้ากลมสั่งแสงกลมใหญ่เสนาธิการกองทัพมีคณะกลมสั่งแสงแผนการของกรมสร้างแสงกรมกองเพื่อนอ้อมข้างที่ขึ้นกับกรมสร้างแสงเขตใจกลางนครหลวงคณะพักคณะบรรษา0523พร้อมด้วยพนักงานหนักหบเข้าร่วมสหายพันเอกปัฒนาบุตติจักรหัวหน้าการเมือง0523ได้รายงานแผนการจัดตั้งเคลื่อนไหวขบวนการสร้างผลงานหอบด้านเพื่อคำนับหับตอนวันสร้างตั้งระหบสร้างแสงครบหอบ72ปีในนั้นจะได้เอาใจใส่ปฏิบัติบรรดาขบวนการที่ปิ่นอ้อม4นาทีใหญ่สหกแผนงานที่กระทรวงป้องกันประเทศวางออกเวียกงาน7ระบบ18เวียกในมือหนึ่งของกองทัพโดยเฉพาะเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้พนักงานหนักหบการปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบเวียกงานกีฬาการทหารกีฬามวลชนเวียกงานโฆษณาศิลปวรรณคดีขบวนการออกแห่งงานขององค์การจัดตั้งมหาชนสาวหนุ่มสาพันแม่หญิงเวียกงานอนามัยประดับประดาสถานที่ค่ายครูให้สะอาดจบงามเวียกงานหับประกันพลัดที่การแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่เพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานหับประกันเทคนิคอนามัยพัสดุพาหนะอาวุธหับประกันในการนำไส้เมื่อมีความเพียงพอต้องการจากคันเทิงนอกนี้แล้วยังได้มีการดำเนินการแข่งขันกีฬามวลชนกีฬาการทหารเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้มีความเบิกบานมวลชนทั้งเป็นการคัดเลือกเอานักกีฬาผู้ที่มีพรสวรรค์ลินดีลินเก่งเป็นตัวแทนนักกีฬาของศูนย์เพื่อส่งเข้าร่วมแข่งขันน้ำคันเทิงเมื่อมีความต้องการขบวนการดังกล่าวจะได้ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่5วันที่15เดือนตุลาปี2026จึงจะปิดลง
1: กองประสุมตีราคามากผลการจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกหัวมือเวียกงานคุ้มครองป้องกันชายแดนประจำปี2026และเส้นบทบันทึกการพัวพันหัวมือประจำปี2027ระหว่างกองบัญชาการทหารแขวงหัวพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกองบัญชาการทหารชายแดนแขวงแทงหัวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้จัดขึ้นในวันที่7ตุลาปี2026อยู่ที่ห้องประชุมกองบัญชาการทหารแขวงหัวพันซึ่งมีสายพลจตวาคำเมืองโคตรวงคูณคณะประจำภาคแขวงหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงหัวพันฝ่ายเวียดนามนำโดยสายพันเอกพิเศษโด่งงอกวิ่งกรรมการภาคแขวงหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารชายแดนแขวงแทงหัวพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในกองประชุมหัวหน้าคณะทั้งสองฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานสภาพการฮอบด้านในระยะหนึ่งปีผ่านมาโดยคณะพักคณะบัญชาทั้งสองฝ่ายได้ซีนำค่ายทหารชายแดนกองห้อยทหารชายแดนในการคุ้มครองป้องกันชายแดนกวดการลาดตระเวนเส้นชายแดนลักหมายชายแดนอย่างแน่นแฟ้นประสานสมทบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดร่วมกันกวดการลักหมายชายแดนให้เป็นปกติต้านและสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆสร้างเงื่อนไขสะดวกให้ประชาชนตามขอบเขตชายแดนในการทำมาหากินและไปมาหาสู้กันในนี้ได้จัดตั้งกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนสภาพได้2ครั้งออกเคลื่อนไหวกวดการลาดตระเวน2ฝ่ายได้15ครั้งสองฝ่ายเป็นเอกภาพสืบต่อเป็นเสนาธิการให้แก่อำนาจการปกครองท้องถิ่นสุบยู่และปฏิบัติให้มีประสิทธิผลสูงในระยะผ่านมาสามารถสร้างกลุ่มกองแฮกเซียวระหว่าง11ค่ายทหารชายแดนขึ้นกับกองบัญชาการทหารชายแดนแขวงแทงหัวกับ4กองห้อยทหารชายแดนขึ้นกับกองบัญชาการทหารแขวงหัวพันสร้างกลุ่มบ้านแฮกเซียวบ้านต่อบ้าน2ฝากชายแดนได้18หมู่บ้านอยู่ในของเขต16ตาแสงชายแดนของแขวงแทงหัวกับ3เมืองชายแดนของแขวงหัวพันเพื่อสร้างเส้นชายแดนให้เป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมืออย่างยืนยง โอกาสนี้คณะทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันเซ็นบันทึกซอยจำพร้อมนี้สหายพันเอกพิเศษโด้งงอกวิ่งยังได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน3ชุดมูลค่า45ล้านดงให้กองบัญชาการทหารแขวงหัวพันตืมอีก
0: วันที่9ตุลา2026โรงงานประสันลาวหลวงพะบางได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมหับส่องแสงเวียดงานกวดกราฟผักลัดของบรรดากรมกองเขตภาคเหนือประจำ6เดือนต้นปี2026โดยการเป็นประธานของสหายพันเอกแสงอาลัยวรรณพรห้องหัวหน้ากรมกวดกราฟกองทัพมีบรรดากรมกองเขตภาคเหนือคือโรงงานประสันลาวหลวงพะบางกองบัญชาการทหารแขวงหลวงพะบางกองบัญชาการทหารแขวงสิงห์บุรีกองพลที่2โรงเฮียนก่อสร้างใน10เลข1โรงหมอบริเวณ107กองพันใหญ่646และบรรดาพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมต่างหน้าบรรดากรมกองเขตภาคเหนือได้ผัดเปลี่ยนการรายงานการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาผักหลัดในระยะผ่านมาอยู่ภายในกรมกองตนตามลำดับโดยยกให้เห็นเวียกงานอันพ้นเด่นและปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในคงเขตความรับผิดชอบของแต่ละกรมกองพื้นฐานแล้วพนักงานหนักหบมีแนวคิดการเมืองนักแน่นปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดกฎระเบียบของผักกฎหมายของหลัดและปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพวางออกอย่างเข้มงวดสมาชิกพรรคนายและพลทหารมีความสามัคคีห่าวหันจะตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีซึ่งตลอดระยะผ่านมาแผนการคะแนนการกวดกาได้มีการสมทบกับการจัดตั้งทุกภาคส่วนลงเคลื่อนไหวเหตุเวียกงานกวดกาอยู่ภายในกรมกองอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะติดตามการกวดกาในการนำไส้บรรดาห่วงเงินงบประมาณที่ทั้งคันเทิงสนองให้ติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพติดพันกับเวียกงานวิสัชเฉพาะโดยปิ่นอ้อมซีนาทีใหญ่สหกแผนงานของกระทรวงป้องกันประเทศวางออกสุ่มไส้เวียกงานก่อสร้างหน่วยพักปอดไส้เข้มแข็งนักแน่นก่อสร้างกรมกองสามปอดปลอดใสปลอดภัยปลอดคดีและสร้างกลมกองวัฒนธรรมหนักหบวัฒนธรรมให้บรรลุตามแผนการทีวางไว้ในโอกาสดังกล่าวสหายพันเอกแสงอาลัยวรรณพรได้แสดงความย่องยอสมเสยที่คณะพักคณะบัญชาก็คือแผนการคะแนนการกวดกาของแต่ละกลมกองได้พร้อมกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ที่คันเทิงมอบหมายให้ได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เฮ็ดเวียกกดกาสืบต่อเอาใจใส่เก็บกำสภาพการปัญหาต่างๆให้ละเอียดเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพและกฎหมายของผักหลัดวางออกประสานสมทบกับกรมกองเพื่อนภาคส่วนที่เฮ็ดเวียกวิสาสะเพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างให้ถูกต้องสอดคล้องกับตัวจริงในเฉพาะหน้าและยาวนานเพื่อเฮ็ดให้สภาพการโดยรวมภายในของบรรดากรมกองมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานหนักหบให้นับมือดีขึ้นเป็นเก้า
1: วันที่6ตุลาปี2026นี้อยู่ที่ห้องประชุมห้านอาหารเวต้าเมืองท่าแขกแขวงขมวนได้จัดพิธีปรึกษาหารือการลาดตระเวนร่วมกัน2ฝ่ายแบบบ่เป็นทางการระหว่างหน่วยประสานงานต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำพื้นที่แขวงขมวนกับจังหวัดนครพนมโดยการเข้าร่วมในครั้งนี้มีสายพันเอกบุญเลิศบุพาวันหัวหน้าการทหารกองบัญชาการทหารแขวงหัวหน้าหน่วยประสานงานต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำพื้นที่แขวงขมวนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายพันเอกคมศักดิ์พร้าวศรีห้องผู้บัญชาการกองบังคับการควบคุมที่1กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีห้องหัวหน้าหน่วยประสานงานต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำพื้นที่จังหวัดนครพนมราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยบรรดาสหายหน่วยประสานงานประจำพื้นที่ทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมในพิธีหัวหน้าคณะทั้ง2ฝ่ายก็ได้พร้อมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกาเกียมของพร้อมในการลาดตระเวนร่วมกันทั้ง2ฝ่ายในต่อหน้าพร้อมทั้งได้รายงานเกี่ยวกับการต้านและสกัดกั้นการค้าขายยาเสพติดการลักลอบเข้าออกประเทศที่ผิดกฎหมายการก่ออาชญากรรมการลุกล้ำเส้นชายแดนผู้ประกอบการธุรกิจปรากฏการย่อท่ออื่นๆตามบริเวณชายแดนให้กันและกันได้รับทราบเพื่อพร้อมกันแก้ไขและประสานสมทบกันอย่างว่องไวทันกับสภาพการที่เกิดขึ้นเพื่อให้ชายแดนแขวงขมวนกับจังหวัดนครพนมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโอกาสนี้ยังได้มอบของขวัญที่ระลึกซึ่งกันและกันตื่มอีก
0: วันที่9ตุลา2026โรงงานประสันลาวหลวงพะบางได้เป็นโรงงานประสันลาวหลวงพะบางได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมหับส่องแสงเวียกงานกวดกาผักหลัดของบรรดากรมกองเขตภาคเหนือประจำ6เดือนต้นปี2026โดยการเป็นประธานของสหายพันเอกแสงอาลัยวรรณพรห้องหัวหน้ากรมกวดกากองทัพมีบรรดากรมกองเขตภาคเหนือคือโรงงานประสันลาวหลวงพะบางกองบัญชาการทหารแขวงหลวงพะบางกองบัญชาการทหารแขวงสิงห์บุรีกองพลที่2โรงเฮียนก่อสร้างใน10เลข1โรงหมอบริเวณ107กองพันใหญ่646และบรรดาพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมต่างหน้าบรรดากรมกองเขตภาคเหนือ ได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาผักหลัดในระยะผ่านมาอยู่ภายในกรมกองตนตามลำดับโดยยกให้เห็นเวียกงานอันพ้นเด่นและปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในของเขตความรับผิดชอบของแต่ละกรมกองพื้นฐานแล้วพนักงานหนักหบมีแนวคิดการเมืองนักแน่นปฏิบัติได้ตามข้อกำหนดกฎระเบียบของผักกฎหมายของรัฐและปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพวางออกอย่างเข้มงวดสมาชิกพรรคนายและพลทหารมีความสามัคคีห่าวหันจะตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีซึ่งตลอดระยะผ่านมาแผนการคะแนนการกวดกาได้มีการสมทบกับการจัดตั้งทุกภาคส่วนลงเคลื่อนไหวเหตุเวียกงานกวดกาอยู่ภายในกรมกองอย่างเป็นปกติโดยเฉพาะติดตามการกวดกาในการนำไซปันดาห่วงเงินงบประมาณที่ทั้งคันเทิงสนองให้ติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพติดพันกับเวกงานวิสัสเพาะโดยปินออมซีนาทีใหญ่สหกแผ่นงานของกระทรวงป้องกันประเทศวางออกสุ่มไซเวกงานก่อสร้างหน่วยพักปอดไซเข้มแข็งนักแน่นก่อสร้างกลมกองสามปอดปอดไซปอดไผ่ปอดคดีและสร้างกลมกองวัฒนธรรมหนักหบวัฒนธรรมให้บรรลุตามแผนการทีวางไว้ในโอกาสดังกล่าวสหายพันเอกแสงอาลัยวรรณพรได้แสดงความย่องยอสมเสยที่คณะพักคณะบรรษาก็คือพนักงานแขนงการกวดกาของแต่ละกรมกองได้พร้อมกันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ที่คันเทิงมอบหมายให้ได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เฮ็ดเวียกกวดกาสืบต่อเอาใจใส่เก็บกำสภาพการปัญหาต่างๆให้ละเอียดเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพและกฎหมายของผักหลัดวางออกประสานสมทบกับกลุ่มกองเพื่อนภาคส่วนที่เฮ็ดเวียกวิสาสะเพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างให้ถูกต้องสอดคล้องกับตัวจริงในสะเพาะนานและยาวนานเพื่อเฮ็ดให้สภาพการโดยรวมภายในของบรรดากลุ่มกองมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานหนักหบให้นับมือดีขึ้นเป็นเก้าๆขณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพักกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวของพวกเขาอยู่ต่อไปเสริญทานรับฟังบทที่มีหัวข้อว่ายกสูงเวียกงานโฆษณาอบรมเพื่อเป็นกำลังแห่งสั่งรวมในสนามหบแนวขีดถ้าผู้ฟังในทำกลางสภาพการของโลกและภาคพื้นที่มีการพันแปรไปอย่างสับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะแมนการขยายตัวของสงครามข้อมูลข่าวสารและการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เวียกงานการเมืองแนวคิดได้กลายเป็นสนามหบที่ดุเดือดและสำคัญบ่หน่อยไปกว่าสนามหบที่มีขวัญปืนกองทัพประชาชนลาวภายใต้การนำพาเด็ดขาดโดยกงและหอบด้านของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวย้ำใดก็ถือเอาเวียกงานโฆษณาอบหอมเป็นเข็มทิศและเป็นกำลังแห่งต้นต่อในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเมืองเวียกงานโฆษณาอบหอมเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีลักษณะยุทธศาสตร์ของพรรคแม่นการเคลื่อนไหวด้านการเมืองแนวคิดเพื่อเผยแพร่ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานหนักหบและประชาชนให้มีความหับหูเข้าใจและเสื่อมั่นต่อแนวทางของพรรคนโยบายและกฎหมายของรัฐอย่างเป็นเอกภาพแม่นการนำเอาแนวทางมติคำสั่งและข้อมูลข่าวสารต่างๆไปเผยแพร่ให้มหาชนรับรู้อย่างกว้างขวางผ่านหลายรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์สื่อดิจิตอลปาฐกถาเพื่อสร้างความเข้าใจและความเห็นดีเห็นพร้อมแม่นขบวนการสอนการฝึกฝนและการล่อล้อมทางด้านทฤษฎีการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและแบบแผนการดำรงชีวิตอย่างมีระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนะและการกระทำของบุคคลให้ดีขึ้นเวียกงานโฆษณาอบรมถูกนิยามว่าเป็นอาวุธแหลมคมทางด้านแนวคิดของพรรคและก็แมนขบวนการสร้างกำแพงป้องกันทางจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อตีต้านทุกกลอุบายบิดเบือนของศัตรูพร้อมทั้งปลุกระดมกำลังแห่งสังรวมภายในกองทัพให้กลายเป็นกองกำลังที่เป็นเอกภาพพร้อมที่จะเสียสละเพื่อชาติและประชาชนฉะนั้นเวียกงานโฆษณาอบรมบ่หมายเพียงแต่แมนการเผยแผ่มติคำสั่งและปาฐกถาเท่านั้นแต่มันยังแมนการสร้างจิตวิญญาณให้นักหบเฮ็ดให้เขาเจ้ามีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติต่อพรรคและต่อประชาชนการยกสูงเวียกงานนี้ให้กลายเป็นกำลังแห่งสังรวมจึงแมนหน้าที่ยุทธศาสตร์ที่ขาดบ่ได้เพื่อปกปักรักษาหมากผลของการปฏิวัติและสร้างกองทัพให้กลายเป็นกองทัพปฏิวัติที่มีระเบียบแบบแผนและทันสมัยปัจจุบันบรรดาอิทธิกำลังปลปักได้นำไส้ทุกรูปแบบวิธีการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ ื่อทำลายมั่งเพหักฐานแนวคิดของพรรคและกองทัพเฮาเขาเจ้าได้สุมใส่กฎอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์การบิดเบือนประวัติศาสตร์และการสร้างกระแสข่าวปลอมเพื่อเห็นให้พนักงานหนักหบเกิดความสับสนเสื่อมถอยทางด้านคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและห่างเหินจากอุดมการณ์ของพรรคสนามหบแนวคิดในยุคดิจิตอลบ่มีเส้นขั้นเขตแดนที่ชัดเจนข้อมูลข่าวสารที่เป็นผิดสามารถแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของนักหบได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ถ้าเวทงานโฆษณาอบรมของเฮาหากหยุดนิ่งล่าสมัยและบ่ทันการมันจะกลายเป็นส่องวางให้ศัตรูเข้ามาโจมตีดังนั้นการยกสูงวิกงานนี้จึงบ่แมนทางเลือกแต่แมนความจำเป็นภาวะวิสัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้แก่กองทัพเพื่อให้เวียกงานโฆษณาอบรมกลายเป็นกำลังแห่งสังรวมต้องได้สุมใส่บรรดาเนื้อในจิตใจที่เป็นพื้นฐานคือกำแนนทฤษฎีมาร์กเลนินและแนวคิดไกซอนพมิหารนี่แมนหักฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และโลกทัศน์ที่นักหบทุกคนต้องได้เสื่อมซึมการโฆษณาอบรมต้องเฮ็ดให้พนักงานนักหบเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทฤษฎีดังกล่าวบ่แมนสิ่งที่ตายตัวแต่แมนเข็มทิศในการแก้ไขปัญหาตัวจริงการศึกษาอบรมหมุนเสื้อแห่งการต่อสู้กุศาสตร์ต้องเฮ็ดให้หมุนเสื้อความองอาจกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษกลายเป็นแห่งจูงใจให้แก่นักหบหุ่นใหม่การโฆษณาต้องส่องแสงให้เห็นถึงไสยศาสตร์อันยิ่งใหญ่และความหมายของเอกราชแห่งชาติเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความหวงแหนต่อประเทศชาติเสริมขยายคุณลักษณะของทัพประชาชนเพื่อประชาชนเวียกงานโฆษณาอบรมต้องเน้นหนักถึงสายพันธุ์เลือดเนื้อกับประชาชนกองทัพต้องแมนกำลังทีไปก่อนหมู่ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีภัยพิบัติพัฒนาชนบทและก่อสร้างหักฐานการเมืองการจะบรรลุเป้าหมายกำลังแห่งสังรวมได้นั้นพวกเฮาต้องปฏิบัติบรรดามาตรการเป็นระบบคือหันเวียกงานโฆษณาอบรมสู่ความทันสมัยกองทัพต้องนำใช้สื่อดิจิตอลอย่างสลาดส่องใสการสร้างเนื้อในในรูปแบบวิดีโอสั้นอินโฟกราฟิกและการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์จะช่วยให้ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเข้าถึงนักหบหุ่นนุ่มได้ไวและน่าสนใจกว่าการอ่านเอกสารแบบเก่าสื่อต่างๆของกองทัพต้องกลายเป็นอาวุธแหลมคมในการตอบโต้ข่าวบิดเบือนในทันทียกสูงคุณภาพทันแถวพนักงานโฆษณาอบรมพนักงานแมนบ่อเกิดของทุกเวทงานพนักงานโฆษณาอบรมต้องแมนผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านมีไหวพริบทางด้านการเมืองที่ดีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและที่สำคัญที่สุดแมนมีคำเว้าและการกระทำที่ไปเคียงคู่กันเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่มหาชนสมทบแนนระหว่างการศึกษาอบรมกับการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงการอบรมบ่ควรจบอยู่แต่ในห้องประชุมต้องนำเอาเนื้อในการเมืองแนวคิดเข้าสู่สนามฝึกแอบเข้าสู่การเพิ่มพูนผลิตผลและการปฏิบัติระเบียบวินัยเมื่อนักหบเห็นผลประโยชน์ตัวจริงจากการปฏิบัติแนวทางของพรรคเขาเจ้าจะมีความเสื่อมั่นและแนวคิดที่อุ่นเอียนทุนเทียงเองเพิ่มทวีการสกัดกั้นและตีต้านทุกปรากฏการณ์หย่อท่อต้องมีกลไกติดตามกฎการและตีราคาสภาพแนวคิดของนักหบอย่างเป็นปกติต้องกล้าหาญในการตำหนิส่งข่าวและแก้ไขแนวคิดที่ผิดเคล้วแนวคิดล้อทาการซวยเหลือหรือแนวคิดเอกสนส่วนตัวที่เป็นอันตรายต่อความสามัคคีภายในเมื่อเวทงานโฆษณาอบรมถึกยกสูงขึ้นเฮาจะเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งนาในทั่วกองทัพนักหบจะมีความอุ่นเอียนมีความเสื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคบ่หวั่นไหวคอนแค้นต่อสภาพการที่ยุ่งยากระเบียบวินัยเข้มงวดการปฏิบัติข้อกำหนดกฎระเบียบกลายเป็นความตื่นตัวบ่แมนการบังคับความสามัคคีภายในและภายนอกกลายเป็นกลุ่มก้อนที่นักแน่นพร้อมเพียงกันสู่หบและมีความสามัคคีกับประชาชนอย่างกลมเกลียวกำลังแห่งสังรวมนี้เองที่จะเป็นกำแพงเล็กที่ศัตรูบ่สามารถทำลายได้มันแมนพลังอำนาจที่เข้มแข็งที่เฮ็ดให้กองทัพเฮาได้หับไสยศาสตร์ในทุกปั้นหบเวียกงานโฆษณาอบรมเวลาใดก็ต้องกำแน่นแนวทางของพรรคปกป้องพรรคและเฮ็ดทุกอย่างเพื่อจุดประสงค์ของพรรคบรรดาเนื้อในที่นำมาโฆษณาอบรมต้องมีเหตุมีผลอิงใส่ความจริงและทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกซอนพมิหารที่ผ่านการพิสูจน์แล้วพร้อมกันนั้นก็ต้องมีการตอบโต้ตีต้านแนวคิดที่ผิดเคล้วและปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆอย่างเด็ดขาด การผสมผสานถึงว่าดิจิตอลจะมีความทันสมัยแต่เวียกงานแบบมวลเสื้อก็ยังขาดบ่ได้พอความหนักแน่นการพบปะหน้าต่อหน้ากันตัวจริงจะสร้างความผูกพันและความเสื่อมันได้ดีกว่าโลกโซเชียลความปลอดภัยในบางสถานที่ยุทธศาสตร์ที่บ่มีอินเทอร์เน็ตหรือต้องการความลับสูงการนำใส่เอกสารเจียและการโอ้ล้มโดยกงยังมีความปลอดภัยกว่าสั่งรวมแล้วเวียกงานโฆษณาอบรมในยุคใหม่ต้องแม่นการเอามวลเสื้อเป็นพื้นฐานเอาดิจิตอลเป็นพาหนะเวียกงานโฆษณาอบรมคือการคล้องใจคนด้วยเหตุผลและอุดมการณ์เพื่อให้ทุกคนมีจิตใจเดียวกันเป้าหมายเดียวกันและก้าวไปสู่ทิศทางเดียวกันตามการนำพาของพรรคดังนั้นเวียกงานโฆษณาอบรมบ่แม่นหน้าที่ของกรมโฆษณาอบรมกรมใหญ่กันเมืองกองทัพเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่แม่นหน้าที่ของคณะพรรคคณะปรรษาแต่ละคันและพนักงานสมาชิกพรรคหมดทุกคนในกองทัพประชาชนลาวจากนายทหารขั้นสูงจนถึงผู้บัญชาขั้นหมู่ทุกคนล้วนแต่แม่นนักโฆษณาผ่านการกระทําและแบบแผนการดำรงชีวิตของตนสนามหบแนวคิดอาจจะเบิ่งบ่เห็นด้วยตาแต่ศาสนาในสนามหบนี้จะเป็นการรับประกันให้ประเทศชาติเฮามีสันติภาพและความวัฒนถาวรตลอดไปที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนบทที่มีหัวข้อว่ายกสูงเวียกงานโฆษณาอบรมเพื่อเป็นกำลังแห่งสังรวมในสนามหบแนวขีดและนี่ก็ถือว่าเป็นคร่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธที่ทางรายการนำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามหับฟังกันและมหนีการดำเนินรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวก็ถือว่าได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหับฟังและมาพบๆกันได้ใหม่ในภาคหน้าสำหรับภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอุไรวันสุมพลภักดีและเพียงเพชรธรรมโคตรต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ความสุขสักดีจงเกิดแก่มิตรและการทุกทานสบายดี

นี้ทางลาว National Radio ท่านสามารถติดตามรับฟังและก็รับชมประกอบความคิดความเห็นเข้าสู่รายการของพวกเราอยากให้นำเสนอรูปแบบข่าวแบบใดจังซี่ก็เป็นส่งเป็นข้อความเข้าทางกล่องข้อความทางหน้าเพจได้เลยได้ทำผู้ฟังเด้อพบกันมื้อนี้เป็นตอนเช้าวันที่15ตุลา2026กลมกับมือขึ้น4คำเดือน11พ.ศ. 2569ถือว่าใกล้มาแล้ววันสำคัญก็คือวันออกพรรษาสำคัญทางพุทธศาสนาตามที่12ของ14ของชาวพุทธก็คือประชาชนลาวทั่วประเทศที่ว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะใกล้สิมาฮอดมือแล้วอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเซาให้เซานาผู้ที่กำลังเมียนมัดเข้านาปีอยู่กะใจฮุบใจฮอย่านฝนเบิดก่อนฤดูกาลบอกบางบอนก็ยังตกอยู่จังสิเกี่ยวเข้าตากฝนก็มีเอาจังได๋กะขอให้เมียนมัดอาทิให้ทวงทานกับฤดูกาลก็แล้วกันเนาะท่านผู้ฟังเนาะที่เว้นการเสียหายเฮ็ดนามาเบิดปีได้กินข้าวบ่แซ่บได้กินข้าวหิวนี่ก็สิบ่คักแล้วคันเฮาเมียนมัดอาทิบ่ดีเนาะมื้อนี้ก็มีข่าวข่าวหลายข่าวใจทานได้ติดตามมาฟังรับชมนำกันเนาะก็เป็นข่าวดีสำหรับหลายท่านที่คงคอยกันมาโดนนั้นโดยเฉพาะเวียกงานคมนาคมหรือว่าพื้นฐานโครงสร้างทางด้านคมนาคมเส้นทางตั้งแต่เหนือฮอดใต้ก็คือเส้นทางเลขที่13เหนือเลขที่13ใต้ถือว่ายากมาหลายปีแต่ปัจจุบันนี้ทางนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ลงซี่นำทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นที่เฮียบห้อยเนาะว่าให้สำเร็จภายใน5ปีต่อหน้านี้นี่คือข่าวทางวิธีจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังกันก็คือท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีซี่นำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้เร่งปรับปรุงเส้นทางหลวงแห่งชาติก็คือเส้นทางเลขที่13เหนือเส้นทางเลขที่13ใต้ให้สำเร็จภายในระยะ5ปีต่อหน้านี้ในวันที่13ตุลา2026ท่านผู้ฟังท่านเฉลิมชัยกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงเยี่ยมยามและก็เห็นเวียกร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยมีท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับท่านเฉลิมชัยนายกรัฐมนตรีได้มีความเห็นและก็ชี้นำต่อกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยเน้นให้พนักงานรัฐกรทั่วแขนงการให้เอาใจใส่ปฏิบัติเวียกงานจุดซุ่มโดยเฉพาะแม่นเน้นนักให้เอาใจใส่การพัฒนาและก็ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างด้านเส้นทางเน้นใส่การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลอย่างมีจุดสุ่มโดยกำหนดบุริมสิทธิ์อย่างละเอียดเริ่มจากเส้นทางยุทธศาสตร์และก็เส้นทางเศรษฐกิจสายหลักโดยเฉพาะแมนทางหลวงแห่งชาติเลขที่13เหนือและก็เลขที่13ใต้ให้ได้รับการก่อสร้างและก็ปรับปรุงให้สำเร็จภายในระยะ5ปีต่อหน้าเริ่มจากปีนี้เป็นต้นไปเด้อท่านผู้ฟังเอาใจใส่ให้เอาใจใส่เก็บกำจำนวนเส้นทางเสื่อมจอดโดยแน่ใส่เส้นทางเสื่อมจอดเศรษฐกิจและก็เส้นทางเสื่อมจอดระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถขึ้นแผนปรับปรุงและก่อสร้างให้กลายเป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานและก็มีคุณภาพเนาะให้เอาใจใส่ปรับปรุงเส้นทางนะนำใส่ขนส่งการผลิตลงหน้าลงหลังและโคศกก็ได้เนาะให้เอาใจใส่ปรับปรุงเส้นทางนำใส่ขนส่งการผลิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตออกมาจำหน่ายและก็ส่งออกไปต่างประเทศปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถบรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้และก็ปรับปรุงเส้นทางภายในเทศบาลให้ได้มาตรฐานและก็เสนอให้คณะนำกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเป็นเจ้าการสุกยู่ซอกหาคอดขั้นที่อุดตันในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ให้ถูกจุดนะให้ปรับปรุงเส้นทางแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ให้สำเร็จเอาใจใส่สืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่สำคัญเช่นว่าโครงการทางรถไฟลาวเวียดนามโครงการทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยพร้อมทางโครงการอื่นๆเพื่อให้มีความคืบหน้าและก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามแผนการที่วางไว้นอกนั้นก็ยังได้แสดงความเชื่อมั่นต่อเวียกงานดังกล่าวภายใต้การนำพาซีนำของคณะบริหารงานพรรคกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบต่อญาติได้ผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าและก็ปฏิบัติคำควรของคะแนนการที่ว่าพัฒนาโยธาธิการและขนส่งให้เป็นปลายแหลมมีจุดสุ่มทนทานทันสมัย
ปลอดภัยเสื่อมยงเสื่อมจอดและยืนยนยืนยงให้ประสบผลเป็นจริงเนาะท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นข่าวดีที่พวกเราทุกคนนั่นแหละคงคอยอยากให้มีหนทางดีๆอยากจะเดินทางไปทางภาคเหนือบ่อยากอาจจะบ่ได้ไปทางรถไฟจังซี่ไปเส้นทางอื่นเนาะก็อยากให้มีเส้นทางดีๆเที่ยวไปมาค้าขายสะดวกไปใส่ก็ว่องไวขึ้นอันนี้มันความหวังของทุกคนเนาะในสังคมแต่ก็เป็นข่าวดีแล้วที่ว่าทางนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้แนะนำให้ทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี้ให้สำเร็จใน5ปีต่อหน้านี้นั่นเป็นข่าวที่1ที่นำเสนอให้ท่านได้รับฟังไปต่อกันที่ข่าวห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสปป.ลาวเคลื่อนไหวเยี่ยมยามส.ส.เวียดนามในวันที่12ตุลา2016สหายพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยนายทหารขั้นสูงกองทัพประชาชนลาวได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามส.ส.เวียดนามในระหว่างวันที่12หาวันที่15ตุลา2016โดยการต้อนรับของสหายพลเอกฟานวันหยางกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งส.ส.เวียดนามพร้อมด้วยนายทหารขั้นสูงกองทัพประชาชนเวียดนามภายหลังสำเร็จพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วทั้งสองฝ่ายก็ได้พบปะซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการทบทวนและกติราคามากผลในการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระยะ1ปีผ่านมากองทัพประชาชนลาวและเวียดนามนี่ยังคงสืบต่อเพิ่มทวีในการหัดเน้นการร่วมมือ2ฝ่ายให้ก้าวเข้าสู่ลวงลึกและแตกดอกออกผลอย่างบ่ยุดยั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในอนุสัญญา5ปีและแผนการร่วมมือประจำปี2016อย่างเข้มงวดมีประสิทธิผลและได้หาผลสำเร็จตามคาดหมายซึ่งได้กลายเป็นเสาค้ำลักอันนักแน่นให้แก่สายพันธุ์พันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองชาติทั้งสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อในการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะกระแมนเวียกงานพักเวียกงานการเมืองได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกตินะในคงเขตเวียกงานป้องกันชาติแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนสองกองทัพได้จะตั้งการเยี่ยมยามเหตุเวียกต่อถอนบทเรียนซึ่งกันและกันและพบปะร่วมกันอย่างเป็นปกตินับแต่ขั้นสูงฮอดท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผลและสำเร็จตามแผนการนั่นก็เป็นห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสปป.ลาวเยี่ยมยามเพื่อหัดแน่นความสามัคคีพิเศษฮะและก็การหอมห่วมมือหอบด้านกับส.ส.เวียดนามไปต่ออีกเป็นข่าวหนึ่งที่ว่ากำลังเฮดไลน์อยู่ในสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้บ่ว่าสื่อใดก็มีการออกข่าวเกี่ยวกับคณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลางติดตามการลักลอบขุดค้นเฮธาตอยู่ทางเมืองสั่งทองและการของเขาก็ได้นำเอามาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ครับชมหาฟังกันตื่มเนาะเพื่อเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองกวดกาและแก้ไขปัญหาพัฒนาเฮธาตต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศให้ดำเนินถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการต่างๆทางคณะสปอคิดขันศูนย์กลางตามข้อตกลงฉบับเล

11ตุลาคม2026ผ่านการลงกวดกาตัวจริงและการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นอยู่2ครั้งเนาะจำนวน10จุดอยู่บ้านซ่อเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์นี้สามารถยึดรถจกได้23คันและก็ยังมีตะแกรงห่อนคำ7อันจักรปั่นไฟฟ้า1เครื่องและก็ขนาดน้อย2เครื่องรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดจำนวน1คันและรถซิ่ง1คันตู้คอนเทนเนอร์พร้อมแอร์ครบสุดเนาะจำนวน3ตู้และผ้าพรมสกัดแห่คำ127ผืนสำหรับเขตวังม่านั้นวังม่าเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์นั้นทั้งคณะเฉพาะกิจก็ได้พบเห็นมีห้องห้อยการลักขุดค้นอยู่2จุดเนาะใกล้กับเขตท่องเที่ยวนำตกตาดวังม่าพบเห็นกลจักอุปกรณ์การขุดค้นครบสุดจำนวนหนึ่งในปัจจุบันนี้ทางคณะเฉพาะกิจก็ได้กำลังติดตามสืบสวนสอบสวนซอกหาผู้กระทำผิดและก็ผู้ให้การหัวมือเพื่อนำมาดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดนะหลายคนที่เห็นข่าวในสังคมออนไลน์ก็มีการคอมเมนต์ไปแตกต่างเนาะนานาเพียงแต่ว่าเฮาติดตามน้ำกันว่าจะมีผลออกมาแนวใดสำหรับข่าวนี้ที่ว่าลักสามารถลักขุดค้นจนสำเร็จเนาะและก็สามารถยึดเครื่องของกลางได้หลายจำนวนหลายรายการปานี้เนาะโดยเฉพาะรถจกนี่ได้ถึง23คันเนาะถือว่าเป็นหลักขุดค้นแบบใหญ่เติบว่าซั่นซะพวกเรามาติดตามกันว่าเหตุการณ์ต่อไปนั้นจะสามารถนำเอาผู้ที่กระทำผิดนั้นมาลงโทษได้ตามกฎหมายได้แนวใดเนาะติดตามนำกันไปต่อที่แขวงหลวงพะบางท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดมีแผนที่จะไปลิ่นไปเที่ยวทางแขวงหลวงพะบางไปเวียกไปงานก็ดีพาครอบครัวไปพักผ่อนจังสิอยากจะไปชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะก็ต้องได้ฮู้ราคาปีเข้าชมซึ่งมีการปรับปรุงขึ้นใหม่เนาะให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ทั้งหลวงพะบางนะปรับปรุงราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ภายในแขวงบางจุดเนาะอิงตามแหล่งข่าวจากแขวงหลวงพะบางนี้ให้ฮู้ว่าทั้งแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางได้ออกหนังสือแจ้งการในวันที่13ตุลาคม2026ถึงบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเกี่ยวกับแจ้งราคาปีเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แขวงหลวงพะบางซึ่งจะเริ่มปฏิบัติในวันที่15พฤศจิกายน2026เป็นต้นไปเด้อแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางแจ้งมายังบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศทราบว่านับแต่วันที่15พฤศจิกายน2026เป็นต้นไปราคาปีเข้าชมบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ปฏิบัติเป็นต้นแม่นสถานที่ท่องเที่ยวหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพะบางนะค่าเข้าชมนี่คนต่างประเทศ 200,000 กีบต่อปีคนลาวนี่ 20,000 กีบต่อปีสถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกตาดกวางซีคนต่างประเทศ 100,000 กีบคนลาว 20,000 กีบต่อปีแล้วก็ภูสีคนต่างประเทศ 60,000 กีบคนลาว15,000กีบต่อปีถ้ำติงคนต่างประเทศ 60,000 กีบคนลาว 15,000 กีบต่อปีและสถานที่ท่องเที่ยววัดวิสุนราชคนต่างประเทศ 60,000 กีบต่อปีและก็วัดเชียงทองคนต่างประเทศ 60,000 กีบต่อปีนอกนั้นสถานที่ท่องเที่ยววัดวะอาหามต่างๆสำหรับคนลาวแม่นบ่ได้เสียค่าเด้อให้ครับทราบนำกันว่าเวลาไปลิ่นหลวงพะบางว้ายจังหน่อยสิไปท่วงว่าคือได้เสียเงินเสียคำจังสินะนอนบางบอนก็ต้องจะเป็นต้องได้มีการเก็บเงินเพื่อบูรณะซ่อมแปลงและก็อื่นๆเนาะแจ้งให้ทุกท่านได้ครับทราบเวลาไปลิ่นไปเที่ยวก็สิได้เข้าใจตามนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาส่วนนอกจากที่แจ้งมานี่แล้วแม่นบ่ได้เสียเงินเด้อเข้าชมวัดว่าอาหารต่างๆสามารถเข้าไปชมได้ตามที่อภินาไปตัวจริงแต่ว่าต้องได้แจ้งเพิ่นสมมุติว่าเฮาอยากไปถ่ายทำวิดีโอบ่ไปถ่ายรูปเป็นการเป็นงานจังซี่ว่าซั่นซะต้องได้แจ้งผู้ที่รับผิดชอบอยู่หั่นว่าเฮาจะเป็นสื่อจากภาคส่วนใดไปเคลื่อนไหวแนวใดเนาะจะได้แจ้งรายละเอียดเพิ่นก่อนจะเข้าชมแต่ละบอนนอกจากที่แจ้งมานี่แล้วแม่นบ่ได้เสียเงินเด้อไปที่แขวงบริคำไซท่านผู้ฟังทางแขวงบริคำไซนี้เผยแพร่กฎระเบียบจราจรและก็สุกยู่เวียกวีซ่าเฉพาะให้บ้านเรียบตามสายแดนลาวไทยนะเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรนะแหล่งข่าวจากแขวงบริคำไซได้รายงานให้ฮู้ว่าแผนกตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองปักสันแขวงบริคำไซร่วมกับกองจราจรป้องกันความสงบเมืองปักสันลงโฆษณาเผยแพร่ระเบียบจราจรการขับขี่ปลอดภัย
และสุกยู่เวียงงานวิสาเฉพาะให้บรรดา

0: บ้านที่อยู่เลียบตามชายแดนลาวไทยโดยเฉพาะเป็นบ้านโดนบ้านแก้งสะดอกบ้านปักสันแขวงบุรีคำไซในไทยอาทิตย์ผ่านมาซึ่งนำโดยท่านนำโดยพันโทหักเทวาห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองปากสันมีคณะแผนกตำรวจปกสกุมพลไซพร้อมด้วยพนักงานวีซ่าเฉพาะและอำนาจการปกครองการจัดตั้งบ้านทั้งสองบ้านเข้าห่วมในนี้พันตีคำเล็กไซยวงห้องหัวหน้าแผนกตำรวจป้องกันความสงบเมืองปากสันก็ได้ผ่านแผนการขอตกลงว่าโดยการแต่งตั้งความรับผิดชอบลงเคลื่อนไหวการโฆษณาสุกยู่เวียกงานเฉพาะอยู่บรรดาบ้านเลียบชายแดนลาวไทยซึ่งเผยแพร่ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรการขับขี่แนวใดจะปลอดภัยและก็การลงสุกยู่เวียกงานวีซ่าเฉพาะอยู่บ้านโดนและบ้านแก้งสะดอกในครั้งนี้ก็เพื่อให้อำนาจการจัดตั้งบ้านตลอดฮอดประชาชนได้รับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและก็พร้อมนำเอาไปจัดตั้งปฏิบัติเอกสารที่นำไปเผยแพร่ในครั้งนี้ก็ประกอบมีกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกระเบียบว่าด้วยการย่างการขี่รถทีบการขับขี่รถจักรรถใหญ่ขับขี่รถไถนาเดินตามเผยแพร่ตำรัดว่าด้วยการปรับไหมผู้ละเมิดกฎหมายจราจรทางบกหน้าที่และข้อห้ามสำหรับผู้ขับขี่ความเสี่ยงในการย่างและก็วิธีป้องกันการขับขี่รถจักรทุกครั้งต้องใส่หมวกกันกระทบทั้งผู้ขับและกับผู้ซ้อนพร้อมทั้งยกให้เห็นสาเหตุต้นต่อที่พาให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ตามเส้นทางต่างๆเป็นต้นเกิดจากการขาดการกวดการสภาพเทคนิครถดื่มสิ่งมึนเมาแล้วเข้าขับรถใส่ความไวเกินกำหนดบ่ปล่อยซิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่ระมัดระวังเปลี่ยนทิศทางเดินกระทันหันสิ่งแซงบ่หักประกันซึ่งเป็นสาเหตุหลักก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินชีวิตและสุขภาพนอกนี้ยังยกให้เห็นผลให้ของยาเสพติดวิธีการแก้ไขกลุ่มมั่วสุมยาเสพติดการค้าขายคนส่งยาเสพติดบรรดาขี้ลักงัดแงะอาละวาดตีกันให้บรรดาอำนาจการจะตั้งบ้านได้รับรู้เข้าใจต่อผลให้และเป็นภัยอันตรายดังกล่าวพร้อมนี้ยังเน้นให้อำนาจการจะตั้งบ้านและพอเมประชาชนทุกคนจงพร้อมกันนำเอาความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรการขับขี่ปลอดภัยผลให้ของคันค้าขายเถื่อนและยาเสพติดที่ได้เห็นหูไปจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องมีเคารพมีสติเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อแน่ใจหลุดพ้นอุบัติเหตุและก็หลุดพ้นปัญหามั่วสุมยาเสพติดต่างๆอันนั้นก็แม่นเป็นเวียกงานหนึ่งที่ว่าเป็นเวียกงานที่ดีสำหรับทุกคนเนาะท่านผู้ฟังเรื่องการขับรถบ่ว่าแต่อยู่ทั้งแขวงบริคำไซอยู่ทุกแขวงในขอบเขตทั่วประเทศมีการเผยแพร่เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรการขับขี่รถจังใดควรเข้าใจต่อกฎระเบียบจราจรแนวใดซึ่งหลายท่านก็สิเห็นเนาะการขับขี่ตัวจริงอยู่ตามถนนหนทางนี้หนึ่งหมวกกันกระทบบ่ใส่แน่ก็เว้าเรื่องรถจักรเนาะรถใหญ่ใส่แอลนิรภัยก็บ่ใส่ก็มีอันนั้นก็ล้วนแล้วแต่นอนอยู่ในกฎระเบียบจราจรถือว่าผิดแล้วเนาะและก็บางท่านก็ขับรถบ่ทันเกรงจังซี่หรือว่าขับแล้วก็ขับไปเลยบ่ได้มีการศึกษาด้านกฎระเบียบจราจรบ่ใดควรจอดเวลาเฮาจะจอดควรห่างจากทางโค้งทางเลี้ยวนี่นะจักแมตแต่ว่าเฮาสภาพตัวจริงเฮาก็เห็นจอดขวางทางหมู่ก็มีอันนี้ก็อยากเตือนทุกท่านเนาะมีสตินำกันเพื่ออย่างเพื่อตัวเฮาเองแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสังคมเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วทุกคนก็ว่าตนเองถูกนะบ่มีผู้ใดว่าตนเองผิดดังนั้นการแก้ไขมันก็จะยากขึ้นไปดังนั้นเฮาต้องเริ่มจากตัวเฮาเองให้เป็นแบบอย่างเนาะในการนับถือกฎระเบียบจราจรหามาอ่านเนาะปื้มกฎระเบียบจราจรกับหัวน้อยๆนะอ่านฝึกแอบให้ลูกให้หลานเฮาตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาลพุ่นขึ้นมายิ่งเป็นการดีเขาเจ้าสิได้จื้อไปตลอดและก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเองทางรายการของพวกเฮาก็เป็นกำลังใจหนึ่งช่วยให้ท่านนั้นมีสติระมัดระวังตัวในการขับขี่ยานพาหนะตามท้องถนนไปต่อที่ข่าวอีกข่าวนึงเปิดแผนงานรีเริ่มระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกคนมันเตือนแนวใดเนาะฟังรายละเอียดนำกันกองประชุมเปิดแผนงานรีเริ่มการสื่อสารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมและก็เปิดรับสมัครให้ทุกภาคส่วนผลิตวิดีโอสั้นเพื่อระลึกถึงวันหลุดพ้นความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากลภายใต้หัวข้อระบบเตือน ภัยล่วงหน้าที่สามารถเตือนประชาชนได้หลายทางเพื่อหับประกันว่าการเตือนภัยล่วงหน้าจะให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันทีจัดขึ้นในวันที่13 ตุลา 2026ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีท่านนางจันทคอนบัวลภาห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและกับท่านบักโคเดียเบอร์คานอฟผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำสปป.ลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางจันทคอนบัวลภาก็ได้กล่าวว่าองค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันเปิดโครงการดังกล่าวเพื่อได้รับการจัดตั้งปฏิบัติโดยกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ร่วมกับกรมสวัสดิการสังคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารบทรายงานการสำรวจความรับรู้เกี่ยวกับพยากรณ์อากาศระบบเตือนภัยล่วงหน้าแห่งชาติของสปป.ลาว2025สี่ให้เห็นว่ามี 1,741 บ้านใน9แขวงเป้าหมายพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 41% แม่นบ่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าถึงแม่นว่า 1/4 ของประชาชนทั้งหมดจะแม่นผู้ที่ใช้ภาษาม่งภาษาอิวเมียนมอนคาเมผู้ที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนภัย 95% แม่นประชาชนที่ใช้ภาษาลาวไตผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าอุปสรรคในการรับข้อความการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอาจจะเกิดขึ้นย้อนปัญหาทางด้านการนำใช้อุปกรณ์ภาษาและกับความพิการที่เกี่ยวข้องเนาะก็คือในโอกาสนี้เพิ่นยังได้เชิญชวนให้นักศึกษาสร้างคอนเทนต์ตามสื่อต่างๆในสปป.ลาวสามารถสมัครผลิตวิดีโอสั้นประมาณ30-60วินาทีเป็นภาษาลาวภาษาชนเผ่าภาษาพื้นเมืองนะพร้อมทั้งภาษาลาวประกอบเข้าในวิดีโอเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจในการแจ้งทางการและกระพร้อมปฏิบัติรับมือล่วงหน้าก่อนจะเกิดน้ำท่วมพายุเข้าดินเจือนหรือภัยแล้งที่จะมาถึงกำหนดส่งวิดีโอวันที่12 พฤศจิกายน 2026สำหรับวิดีโอที่ดีที่สุด3ลำดับทำอิฐแมนจะได้รับใบยั่งยืนเงินรางวัลและผลงานจะได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าดีและก็เหมาะสมกับสังคมกันเตือนภัยล่วงหน้าสมมติว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยฝนจะตกแฮงเด้อพายุจะเข้าจังซี่นะก็สิได้ฮู้ล่วงหน้าถ้าว่ามันนักน่วงซ้ำใดรายงานทางสื่อสังคมออนไลน์นี่จะไวที่สุดเนาะเฮ็ดให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เตรียมตัวรับมือได้ทันเวลาไปต่อกันที่ข่าวท้องถิ่นบัดนี้ท่านผู้ฟังข่าวท้องถิ่นจะมีนักข่าวท้องถิ่นรายงานเข้าสู่รายการของพวกเฮาก็คือไปทั้งแขวงหลวงน้ำทาวันที่13ตุลานี่หน่วยงานองค์การแค่นานาชาติประจำลาวได้ร่วมกับได้ร่วมกันก้าเกี่ยมจัดแบ่งและกระหุ่มห่อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมเพื่อเป็นการประกอบส่วนบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านผ่านสภาพความยุ่งยากที่เกิดขึ้นรายละเอียดนักข่าวแขวงมีรายงาน
1: เครื่องจำนวนดังกล่าวจะนำไปมอบให้33บ้านภายใน3เมืองคือเมืองลองเมืองนาเลและเมืองหลวงน้ำทารวมทั้งหมด 1,255 ครอบครัวรวมมูลค่า 50,000 ดอลลาร์โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการแคนานาชาติประจำสปป.ลาวการนำเอาเครื่องช่วยเหลือดังกล่าวไปมอบให้ประชาชนเป็นการแสดงให้เห็นถึงน้ำใจความสามัคคีความห่วงใยและความแบ่งปันต่อประชาชนที่ประสบภัยพิบัติพร้อมนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและร่วมแฮงร่วมใจในการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม
0: นั่นก็เป็นข่าวจากแขวงหลวงน้ำทาไปต่อที่แขวงไซสมบูรณ์ท่านผู้ฟังวันที่13ตุลา2026กรมคุ้มครองกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร่วมกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงไซสมบูรณ์ได้จัดกองประชุมเผยแพร่มาตรการท่องเที่ยวอาเซียนและมาตรการท่องเที่ยวสปป.ลาวอยู่แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงโดยการเข้าร่วมของท่านนางอรุณีปัญญาสิทธิ์ห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านทรงไซหัวของหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
2: ท่านนางอรุณีปัญญาสิทธิ์ยังได้มีคำเห็นและกล่าวเปิดกองประชุมว่าในระยะผ่านมาการท่องเที่ยวได้กลายเป็นแขนงการเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเฮาซึ่งสร้างรายรับเป็นอันดับที่4รองจากแขนงการอุตสาหกรรมอื่นๆแห่ธาตุและไฟฟ้าและในปี2025ที่ผ่านมาสปป.ลาวสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวสากลได้จำนวน4,500,000กว่าเทื่อคนเพิ่มขึ้นจากปี2024จำนวน11ส่วนร้อยและสร้างรายรับได้ 1.7 ตื้อกว่าดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น20ส่วนร้อยจากปีที่ผ่านมาซึ่ง5อันดับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวลาวหลายที่สุดแม่นไทยจีนเวียดนามเกาหลีใต้และรัสเซียพร้อมกันนี้แขนงการท่องเที่ยวยังเป็นแขนงการสำคัญที่ช่วยสร้างเวียงเฮ็ดงานทำและสร้างรายรับให้ประชาชนท้องถิ่นทั้งเป็นขั้วต่อในการเผยแพร่วัฒนธรรมและภาพพจน์อันดีงามของประเทศเฮาสู่สากลจากนั้นผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเสนอมาตรฐานสถานที่พักแฮมสปป.ลาวมาตรฐานการจัดระดับสถานที่ท่องเที่ยวสปป.ลาวมาตรฐานการบริการสปาสปป.ลาวและมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนพร้อมนี้ผู้เข้าร่วมได้ผัดเปลี่ยนการประกอบความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันตื่มอีก
0: ไปต่อกันที่แขวงสารวันลงไปทางใต้บัดนี้ทางแขวงสารวันเผยแพร่เสริมซึมเอกสารวันสำคัญของภาคของชาติก็คือวันประกาศเอกราช12ตุลาครบรอบ81ปีในวันที่7ตุลาผ่านมาที่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสารวันรายละเอียดนักข่าวแขวงสารวันรายงาน
3: สายคำสิงบุตรโทห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสารวันได้ผ่านเอกสารวันประกาศเอกราช12ตุลาปี1945ครบรอบ81ปีซึ่งท่านนายกให้เห็นถึงบรรดาปัจจัยสำคัญที่สร้างเงื่อนไขให้แก่การประกาศเอกราชในท้ายศตวรรษที่19พวกลาวเมืองขึ้นฝรั่งได้เข้ามาหุกฮั่นและยึดครองเอาประเทศลาวเป็นหัวเมืองขึ้นประเทศลาวโดยสูญเสียเอกราชประชาชนลาวได้ขาดอิสรภาพกลายเป็นข่อยข้าของต่างชาติด้วยมุ่นเสือบ่ยอมจำนนประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้ลุกขึ้นต่อสู้ต้านพวกลาวเมืองขึ้นฝรั่งอย่างเนืองนิดเลียนติดยิ่งเปิดกว้างออกไปทั่วทุกแห่งหนในขอบเขตตัวประเทศถึงว่าการต่อสู้ในระยะนั้นบ่ได้มีปากน้ำผ้าขาดอาวุธยุทโธปกรณ์อันจำเป็นในได้ถูกปราบปรามอย่างหายแห้งป่าเถื่อนแต่ก็ได้เฮ็ดให้พวกลาวเมื่อคืนฝรั่งต้องสถานยันกลัวอันสำคัญที่สุดแม้นได้แสดงให้เห็นว่าคนลาวมีน้ำใจหักษาอันสูงส่งยอมตายดีกว่าเป็นข่อยข้าของชาติอื่นในเดือนตุลาปี1917ได้รับชัยชนะสหภาพโซเวียตได้รับการสร้างตั้งขึ้นเป็นรัฐสังคมนิยมรัฐธรรมิตในโลกประธานโฮจิมินห์ก็ได้ค้นพบสัจธรรมที่ว่ายากูซ่าและปลดปล่อยซาดมันบ่มีเส้นทางอื่นใดนอกจากเส้นทางของการปฏิวัติกรรมสีบและได้นำเอาทฤษฎีมาร์กเลนินเข้ามาเผยแผ่อยู่อินโดจีนและนำพาการปฏิวัติโดยกงยิ่งเฮ็ดให้กระบวนการปฏิวัติของอินโดจีนติดพันกับกระบวนการปฏิวัติโลกและได้เติบใหญ่ขึ้นอย่างว่องไวปี1930พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้กำเนิดเกิดขึ้นเฮ็ดให้การต่อสู้ของประชาชนบรรดาประเทศในอินโดจีนได้มีแนวทางมียุทธศาสตร์อันจะแจ้งการต่อสู้ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ด้วยคุณภาพภายใต้การนำพาสีนำขององค์คณะพรรคแขวนลาวบรรดานักขบคอมมิวนิสต์หลุนธมิตรของลาวเฮาได้เอาตัวเจือจานเข้ากับประชาชนบรรดาเผ่าอยู่หากฐานและได้ดำเนินการโฆษณาขุนขวายและจัดตั้งหากฐานปฏิวัติขึ้นแบบปิดลับอยู่หลายบ่อนเต้าโฮมและจัดตั้งนำพาประชาชนบรรดาสันคนลุกขึ้นต่อสู้ต้านพวกลาวเมืองขึ้นฝรั่งอย่างพิลาอาหารเนืองนิดเลียนติด
0: นั่นก็เป็นข่าวทั้งแขวงสารวันเสื่อมซึมเอกสารวันสำคัญของพรรคของชาติก็คือวันประกาศเอกราช12ตุลาคมครบ81ปีนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะแต่ว่าก็ยังหลายข่าวที่อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ว่าเวลาทางรายการของเราก็เบิดแล้วสำหรับมื้อนี้คงจะเอาไว้สำนีซะก่อนเนาะเอาไว้มื้อหน้ามื้ออื่นติดตามรับฟังรับชมรายการของพวกเราได้ใหม่ขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงหายจากพยาธิโรคขาเบิดสุขผู้สุขคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุนชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งสตาร์สุดที่10ในเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งสตาร์แต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทาสเหล่าสบับปะปุงบรรหายาเสพติดยังถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้กำหนดมาตรฐานหับหองการนำไส้การยั่งยืนมาตรฐานเทคนิคพาหนะน้ำเข้าเพื่อปกป้องผู้สมไส้รถไฟฟ้าเดือนกันยาผ่านมาเวียดนามส่งออกผักหมักไม้บรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์ผู้นำสหรัฐอเมริกาจะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนเอเปกและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านมอนไซลาวมัวซงรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบคำเห็นแสหางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทาสเหล้าสบับปรับปรุงประกอบมี12ภาค9หมวดและ99มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่2ภาค1หมวด32มาตราตัดออก1ภาคปรับปรุง64มาตราและรักษาไว้คือเก่า3มาตราเสนอโดยท่านนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าท่านสมวิสัยวงธีราสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่12แขวงขมวนเสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต้องประสานสมทบกันอย่างละเอียดเพื่อแบ่งคันคุ้มครองให้หัดกลุ่มในการเขียนห่างกฎหมายพร้อมทั้งเสนอให้คณะให้พิจารณาห่างกฎหมายเบื้องคืนมาตรา3ข้อ6การอธิบายคำทรัพย์เห็นว่าบ่ฮันจะแจ้งเท่าที่ควร
2: ถึงอย่างไรก็ตามเห็นว่าหลักการในการคุ้มครองโดยเฉพาะแม่นคะแนนคุ้มครองที่ดีพันการนำเข้าและส่งออกมาตรา26 27และการจำหน่ายมาตรา22ควรแม่นคะแนนกรรมในการค้าบ่แม่นคะแนนสาธารณสุขคะแนนสาธารณสุขแม่นควรมีการยั่งยืนถ้าดื่มเหล้าในระดับที่สามารถรับประทานได้หรือบ่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพหรืออีกตามมาตรฐานสากลโคดิปริมาณเหล้าทั้งเดียวสำหรับเครื่องดื่มที่มีราคาใดหนึ่งบ่มีอนุญาตทุกครั้งความเห็นเกี่ยวกับตัวมาตรา3มีอย่างครับ